90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา
2: ย่ายทาดนหลายรับสายแน่ย่ายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ภูสินครับนั่งเฝ้าเขาทีเอกพลมนตรการฝากลูกจูบแก้มนะครับและยามพ้อขอโทรหาจากมนแคนแก่นคูนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกรอบนึงนะครับนี่คือเพลงฮิตที่คิดถึงสวัสดีทางเฟซไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกทุกวันนะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอาการคันยุบยิบเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือบางทีก็สวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินในเซตนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันนะครับกับการดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพนะครับแชมพูเคราตินนะครับทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแอร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะที่จะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเราด้วยนะครับ1เซตนะครับจะอยู่ที่695นี่คือราคาปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าราคาพิเศษต้องที่ช้างไทยช้อปปิ้งเลย550นะครับแถมเสื้อรูป DJ FM 90ฉลอง12ปีที่ทำร่วมกับแคร์บิลอีก1ตัวด้วยโทรเบอร์นี้เลยนะครับ0923524446นะจ๊ะ0923524446หมดแล้วหมดเลยมีจำนวนจำกัดเท่านั้นทำพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียว

แฟนใครไม่มีป้ายแขวนคอนะครับจากสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์แต่ว่าจะมีหนึ่งสาวนะครับมาเจอกับเรานั่นคือน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4มาเจอกันให้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าพบหมอลำ2คณะนะครับที่จะมาเจอกันครั้งแรกเลยใจกลางกรุงระเบียบวาทศิลป์แล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยนะครับ

จำขวัญภรรยานะครับกับเพลงท้ารักนะฮะในเฟซไลน์ตอนนี้ก็รายงานเรื่องฝนตกกันอยู่นะครับบางที่ก็ไม่ตกแล้วบางที่ก็ยังมีปล่อยๆอยู่นะครับ

ที่คุณน้องบอกว่าแถวสำโรงฝนน่าจะตกทั้งวันเลยมีตกแรงบ้างเบาบ้างสลับกันอยู่นะครับคุณจารุวรรณบอกว่าอยู่แถวบางแคฝนกำลังตกตอนนี้คุณสุวรรณีนะครับสนามหลวง2ไม่ท่วมนะแต่ว่าน้ำในคลองทวีวัฒนาสูงมากคลองเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้ที่น้ำระบายได้ช้าเพราะว่าคลองเนี่ยเต็มรับน้ำไม่ไหว

0: แล้วอยู่กับดีเจออยต่อนะชั่วโมงหน้านะครับผมกลับมาพรุ่งนี้เพลงฮิตที่คิดถึง6โมงเช้าจ้าเราร่วมกันตั้งจิตร่วมกันภาวนานะครับให้ฝนหยุดตกนะครับหยุดตกได้แล้วเจ้าฝนจ้าโอเคเนาะบอกแล้วนะบอกแล้วนะเราจะระบายน้ำไปที่มันท่วมขังอยู่ในขณะนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: 28-29 กันยายนนี้ครม.ขอเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมและติดตามการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันที่28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากเหตุอุทกภัยขณะที่สำนักงานการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุฝนตกต่อเนื่องเกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบฝั่งตะวันออกเวลา 10:00 นติดตามการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลส่วนศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งที่น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เวลา 14:00 นขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงาน
2: เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่และอำเภอไซน้อยขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทุกตำบลรวม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยสถานการณ์ฝนตกหนักประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
4: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

กันนะคะคุณผู้ฟังทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้กันนะคะในเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะ28กันยายนนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการกำลังใจนะคะความห่วงใยมากๆเลยทีเดียวนะส่งให้กับคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าคนที่จะอยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะไม่ได้เจอเหตุน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะหรือว่าคนที่เจอเหตุน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานนะคะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายต่างๆนะคะหรือว่าขับรถไปเจอน้ำนะคะท่วมกระจายอะไรแบบนี้รถดับนะซึ่งเราก็จะเห็นแบบว่าภาพข่าวเยอะแยะเลยทีเดียวนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็สู้กันต่อไปนะคะสำคัญที่สุดคือตัวเองปลอดภัยนี่คือสำคัญมากๆแล้วดีที่สุดแล้วนะตัวเราปลอดภัยนะคะคนที่เรารักปลอดภัยแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะบางทีเราก็เห็นภาพข่าวน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้เนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะผ่านสถานการณ์นี้ไปโดยไวนะคะซึ่งพวกเรานะคะ90ลูกทุ่งรักไทยพวกเรากันเองนี่ก็ส่งกำลังใจให้กันเองด้วยนะเหล่าบรรดาดีเจนะก็จะมีดีเจผู้ประสบภัยนะดีเจโจ้วรพลก็อยู่แถวสะพานใหม่ก็ออกมาจากบ้านไม่ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าก็อยู่ดีนะคะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินนะคะคุณผู้ฟังนะดีเจไกรสอนนี่ก็สู้มากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เชื่อว่าการเดินทางช่วงนี้ก็จะยากลำบากกันนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะน้องๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมเอ่ยเนาะนะคะก็จะถือว่าเป็นวันหยุด

2วันนะคะเป็นวันหยุดที่ถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะเจอกับปัญหาน้ำท่วมอะไรแบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้ก็จะได้ถือโอกาสนี้นะในการที่จะดูแลตัวเองดูแลบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะสู้ๆทุกคนเลยค่ะหลังไมค์ของเราที่022807127แล้วก็ SMS 4689990นะคะป้าแหววอยู่วงเวียนใหญ่โทรมารายงานตัวเป็นสายแรกเลยแต่ทางวงเวียนใหญ่นี่ไม่ได้เจอน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะผู้ฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆเป็นอย่างไรบ้างส่งข่าวนะคะเพราะว่าห่วงใยทุกคนเลยพี่ขนองสำโรงเป็นยังไงบ้างคะคุณปุ้ยพงเพชรนะแถวๆพงเพชรนี่ก็น้ำท่วมสูงอยู่นะถนนโล่งเลยจ้าน้ำยังทรงตัวรายงานมานะคะอยากจะฟังให้ตายไปกับใจด้วยใจเย็นๆนะคุณแสงเพชรพิจิตรมาแล้วกับพบหมอหน้าห้านดีเจออยนะคะรายงานตัวกับแฟนๆนะคะ8 โมงจนถึงเที่ยงบอกเลยว่ายังคอยที่ซอยเดิมซอย90ลูกทุ่งรักไทยนะจ๊ะ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คอยน้องที่ช่องเมกนะคะต่อเนื่องจากยังคอยที่ซอยเดิมจากมนแคนแก่นคูนค่ะ022807127นะคะแล้วมาอยู่กับพี่บุ๋มค่ะ SMS ของเรา4689990นะคะแฟลตคลองจันนี่โอ้โหคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าน้ำท่วมสูงนะคะส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวคลองจันด้วยนะคะแล้วก็ถนนเสรีไทยนะอ้อยก็เคยมีเพื่อนนะคะอยู่แถวแฟลตคลองจันนี่แหละไปเที่ยวเล่นกันอยู่บ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พอเห็นภาพข่าวนี้ก็ค่อนข้างจะตกใจนะมีแฟนรายการของเราชื่อพี่อ้อก็อยู่ที่คลองจันด้วยนะน่าจะติดอยู่ชั้นบนนะคะแต่ว่าก็มีอาหารการกินอยู่ใช่ไหมคะสู้ๆทุกคนเลยนะวันนี้ค่ะปริมาณน้ำก็ยังท่วมขังกันอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังก็ไม่ควรจะสัญจรไปนะคะส่วนถนนงามวงศ์วานช่วงรอยต่อนนทบุรีเข้ากรุงเทพนะคะรถที่มาจากแยกแครายเช้านี้เบาบางค่ะส่วนมากก็จะเลี้ยวขึ้นทางด่วนเข้าเมืองนะคะเชิงทางขึ้นเนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะคะแต่ว่ารถเล็กผ่านได้ค่ะคุณผู้ฟังเลยพันทิพย์ไปช่วงแถวหน้าเดอะมอลล์เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังเกินขอบฟุตบาทอยู่นะรถเล็กก็จึงเกาะเลนขวาไว้ด้วยนะโดยเฉพาะช่วงก่อนแยกพงเพชรด้วยนะคะนอกจากนั้นรามคำแหงค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะรวมถึงรถที่ตกค้างแล้วก็จอดเสียจมน้ำอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนะจากที่เราเห็นภาพข่าวนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลื่อนย้ายนะคะรถไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะเปิดทางจราจรนะคะซึ่งคนที่อยากจะรับรถนะคะก็ประสานไปได้ที่สน.วิภาวดีค่ะคุณผู้ฟังเบอร์โทรคือ025112884นะคะแล้วก็แนะนำผู้ใช้ทางเนี่ยใช้โทเวดอนเมืองแทนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นฟรีค่ะเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยรวมถึงพื้นราบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะได้ปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อนำรถที่ตกค้างออกให้พ้นกีดขวางนะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่อนข้างเหนื่อยล้าเลยนะในช่วงนี
1: ้โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้2วันสุดท้ายแล้ว28 29 30ค่ะคุณผู้ฟัง3วันสุดท้ายแล้วนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดฟัง90ผ่านแอปช้างไทยออนไลน์วันนี้รีบส่งเลยฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้านะคะสีไหนแบบไหนได้หมดค่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องแล้วส่งเลยตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากมีสิทธิ์มากปีนี้ทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณนะคะเป็นโอกาสดีที่จะเล่นลุ้นกันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแล้วก็ถ้าส่งน้อยก็มีสิทธิ์นะคุณผู้ฟังจะ5ชิ้น10ชิ้นขอให้ส่งมาเถอะมันมีโอกาสทั้งนั้นแต่ถ้าสิ่งที่ไม่มีโอกาสเลยคือการไม่ส่งนะไม่ส่งคือหมดสิทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นฝากล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้าอาจกลายเป็นทองคำแท่งหนัก1บาทก็เป็นไปได้รีบเลยค่ะ3วันสุดท้ายแล้วนะคะเรานับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์

0: ว่าแถวสำโรงนะคะไม่มีปัญหาถนนหนทางน้ำท่วมเป็นช่วงๆแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพี่ทิวาค่ะอยู่ประดิพัฒน์ไม่มีน้ำไม่มีฝนนะคะดีจังนะคะพี่ใส่น้ำค่ะยังเหมือนเดิมอันนี้คือขอเพลงเข้ามาเนาะนะคะอ่ะทักทายกันได้เลยส่งข่าวคราวกันได้เลยค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะกับการเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับแบตเตอรี่3รุ่นรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่นะคะทั้ง3รุ่นพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ช่วงนี้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Advix นะคะก็นำใบเสร็จมาเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเดือนธันวาคมนะคะแล้วมีรุ่นรางวัลมากมายรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทด้วยนะต้องลุ้นกันค่ะปีนี้ขอให้พี่ๆโชคดีกันทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยนะสู้ๆค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ช่วงหน้ากลับมากับเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: แม่เตรียมกรี๊ดไรอันกาดบัณฑิตลีโออาทิตย์ฟอร์มชมพิพัฒน์แก้มพิศราพร้อมนำทัพศิลปินค่ายยุงข้าวแบมบูบีดไปเสิร์ฟความสนุกสนานฟินๆในงานยุงข้าวแฟร์ 7-18 ตุลาคมนี้ที่ลานรอยัลพาร์คพาซาชั้น1 Paradise Park ศรีนครินทร์ชมฟรีตลอดงานปักหมุดรอเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
4: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: เวลาเพลงคิดที่คิดถึงนะคะขอบคุณด้วยกับยาคมเมตราใบห่อค่ะเสียงของอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะศิลปินที่จะไปเจอกัน4ตุลาคมวันอาทิตย์หน้าในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันเรามีนัดกันนะคะคุณผู้ฟัง 11:04 ตุลาคมนี้ด้วยค่ะเพลงฮิตที่คิดถึงจัดเพลงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะกับน้ำท่วมนะคะงานเขียนของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังขณะนี้นะคะถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะบอกเลยว่าใครใช้ก็ติดใจค่ะซื้อซ้ำต่อเนื่องกันเลยนะใครยังไม่เคยลองไปลองได้เลยค่ะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะกรีนไบโอถูกและดีเนื้อทรีทเมนต์เขากลิ่นหอมเข้มข้นใช้ง่ายหมักบำรุงล้างสระทิ้งไว้ 2-5 นาทีผมนุ่มลื่นเงางามนะยอดขายเขาเนี่ยกว่า300ล้านซองแล้วด้วยนะคะส่วนคนทำสีผมค่ะอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยไม่เฟดไวนะคะก็ลองใช้ได้เลยแนะนำเป็นสูตรโกค่ะคุณผู้ฟังสูตรโกก็จะเป็นซองสีส้มทองนะคะแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินที่หน้าซองเท่านั้นสำหรับกรีนไบโอชื่อนี้ค่ะคุณผู้ฟังระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: พี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ Mall โซน9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับ

0: ุทธิราชวงศ์เทวันนะคะรักอยู่คู่ฟ้าค่ะ
1: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: สมัครสมาชิก SASCO Smart Member ง่ายๆที่ LINE @SASCO ค่ะสะสมคะแนนเติมน้ำมัน1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบสะสมแลกส่วนลดน้ำมันทองคำแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเติมน้ำมัน 1,000 บาทค่ะรับน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวด 1.5 ลิตรเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมันครบ 1,200 บาทนะคะก็รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะคะรวมเป็น2ขวดไปเลยค่ะ449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาทและ899คะแนนแลกส่วนลดได้100บาทคุ้มสุดๆเลยนะคะโปรโมชั่นนี้จนถึงสิ้นปีที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ทุกสาขา Facebook ซัสโก้ปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณค่ะหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะจะมีเรื่องราวอะไรอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ DJ Oi ชั่วโมงหน้าที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ

0: ดแล้ว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มที่สุดแล้ว
3: ฝ่ายแก้น้ำแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายที่ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: เพจ Facebook กู้ภัยตะวันตกรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝายกั้นน้ำแตกบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคิตตี้ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักและพัดชาวบ้านในพื้นที่สูญหายและติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ประสานขอความช่วยเหลือและบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด4รายโดยชาวบ้านในพื้นที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย1รายส่วนอีก1รายสามารถเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่กลางน้ำส่วนอีก2รายนั้นถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพัดสูญหายไปต่อมาเมื่อเวลา 22:00 นคณะทำงานจำเป็นจะต้องสั่งยุติการปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวเนื่องจากทัศนวิสัยมืดสนิทประกอบกับในพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วง 9:00 นของวันนี้โดยจะปูพรมค้นหาอย่างละเอียดต่อไปโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิล่าสุดเช้านี้เมื่อเวลา 5:30 นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมยานพาหนะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
5: ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มชาย5คนฐานต้องสงสัยว่าเตรียมการก่อการร้ายหลังพบวัตถุระเบิดบนรถตู้3คันที่จอดใกล้ฐานทัพอากาศที่ทหารสหรัฐใช้และกำลังสอบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแผนการก่อระเบิดต้องสงสัยนี้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านทั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสหรัฐหากการโจมตีเริ่มขึ้นอีกครั้งและพร้อมจะเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพขณะที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกล่าวหากองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนว่าโจมตีตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดทาอิสส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย7คนเกิดเหตุกลุ่มมือปืนต้องสงสัย8คนเปิดฉากยิงใส่บาร์แห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย15คนประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชของเซอร์เบียลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครชิงชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะมีขึ้นก่อนกำหนดในความพยายามที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพายุโนอิสเตอร์พัดกระหน่ำชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

แม่มณีวันนะคะเมาทุกเพลงเลยนะคะเริ่มต้นกันมาเพลงที่สร้างชื่อนี้พี่เมาวันเขามันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังจากนั้นก็เมามาเป็นระยะระยะนะคะเอายังเฮ็ดใจนู่นนี่นั่นนะคะมาจนถึงแค่ก้อนฮักเพลงนี้ก็เมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยหัวอกพ่อห้างอันนี้โอ้โหเจ็บช้ำมากๆนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงดังของเราอันดับที่1ค่ะเป็นเพลงในโปรเจกต์90มิวสิกมาแรงด้วยนะเดี๋ยวไปกรี๊ดกันให้สนั่นเลยอาทิตย์ที่4ตุลาคมในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์กับแมนมณีวันแล้วก็ศิลปินเพียบนะคะลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟัง11โมง4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะใจกลางกรุงกับคอนเสิร์ตนะคะลูกทุ่งที่90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้กับแฟนๆนะคะเป็นการเติมความสุขกันนะคะสนุกสนานมันม่วนตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วก็ชมไลฟ์ได้นะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่ได้เดินทางมาสเตเดียมวันก็ไม่ต้องเสียใจนะชมทางไลฟ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะบรรยากาศสดๆนะคะความสุขสนุกสนานฟังแล้วก็จะแบบประทับใจหาฟังหาชมที่ไหนไม่ได้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันชั่วโมงนี้ฝากเบิ่งนะเด้อนะคะก็เบิ่งดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังในสถานการณ์น้ำท่วมน้ำรอระบายหลายจุดอินแห่งเป้วีรศักดิ์นะคะโรคซึมเหล้าจากลำเพลินวงศกรแล้วก็แค่ก้อนฮักจากแมนมณีวันนั่นเองค่ะคนใช่ที่ใกล้กันด้วยจ้าจากคุณคิตตี้นะคะบอกว่าจะท่วมสูงแค่ไหนก็ไม่หวั่นขอให้ได้ลุยด้วยกันไปกับเธอนี่มีแบบว่าคำคมมาด้วยนะคะพี่ใบตองบอกว่าคิดถึงทุกคนนะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะคุณยายสง่าส่งกำลังใจแล้วก็มีคุณพลอยบอกว่าสาวกันตรึมด้วยจ้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะสันทนาชาของเราบริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนสมุทรปราการค่ะเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะพนักงานกว่า 1,200 คนเลยได้สนุกสนานการอีกหนึ่งกิจกรรมของเราฉันทนาช่าๆนะคะอบป้าลูกทุ่งเต๋าภูสินไปให้สาวโรงงานได้กรี๊ดสนั่นเลยค่ะขอบคุณดีคอเจนด้วยเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้ามาโอสด

0: ผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ขอเสียงผู้สาวหน้ารถแท้แน่เลย
0: สนุกสนานกันกับเต๋าภูสินนะคะ
1: 1 2 3 4
0: ฉันธนาชาๆเงินรางวัลของรางวัลเกมสนุกสนุกเพียบเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะพาพี่บัวพันธ์ทางโสไปมอบความสุขให้พี่น้องชาวโรงงาน

0: พงษ์นะคะกับ GPH นะคะต่อเนื่องจากเต๋าผู้สินนางฟ้าหน้ารถแห่ค่ะพูดถึง GPH นะคะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวในการส่งโลเคชั่นนะคะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนค่ะเวลาที่มีเรื่องราวที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังย่านพัฒนาการค่ะคุณผู้ฟังแถวๆโรงพยาบาลวิภารามระดับน้ำยังสูงเลยนะคะก็มีคำเตือนว่ารถเล็กไม่ควรเสี่ยงเข้ามาค่ะตอนนี้ก็มีเฉพาะรถบรรทุกของทหารนะที่วิ่งผ่านทางได้เท่านั้นนะตอนนี้ทหารก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะในเรื่องของน้ำท่วมนะคะหลายๆเส้นเลยทีเดียวนะพัฒนาการศรีนครินทร์นี้น้ำยังท่วมสูงทุกช่องทางนะคะแล้วก็ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงมิดฟุตบาทเลยทีเดียวนะบิ๊กซีแถวๆลาดพร้าวนะคะลาดคราวนี้ก็คือยังวิกฤตอยู่เนาะลาดพร้าว83นะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าแถวๆ5แยกลาดพร้าวนี้ก็น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคุณผู้ฟังส่งข่าวกันได้ค่ะที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยแฟนๆที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดไหนใกล้ๆนะคะสภาพอากาศนี้ทางภาคกลางนี้ก็น่าที่จะเตรียมตัวเผชิญกับน้ำเนาะภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะส่วนพี่น้องชาวเหนือแล้วก็ชาวอีสานก็รายงานสภาพอากาศกันมาได้นะที่ฟังอยู่ผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ของเรานะคะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก
0: ้
1: น
0: แนะนำนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะคะช่วยดูแลเรื่องของลำไส้ค่ะเพราะว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังช่วยดูแลลำไส้ของเรานะคะให้ห่างไกลกรดไหลย้อนด้วยดื่มคู่กับอาหารนะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยและถ้าเรามีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากเนี่ยช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ
2: สวัสดีครับเพชรธาวุฒินะครับเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงตรงนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะครับที่สเตเดียมวันนะครับย่านบรรทัดทองนะจ๊ะแล้วพบกันนะครับ
0: ครับผมขอบคุณน้องเพชรธาวุฒิด้วย FC นี้เตรียมพร้อมแน่นอนนะคะป้ายไฟมาลัยปีกนะคะจับจองที่นั่งหน้าเวที 11:00 นะจ๊ะสเตเดียมวันอาทิตย์หน้านี่แล้วค่ะและนี่คือเพชรคทาวุฒิและองุ่นกันที่มากว่าสีฮอดเมื่อตายจากกัน

0: 10 Super Request นะคะเลือกข้อความที่2และข้อความที่8ค่ะพิมพ์มาเลย90สู้ๆนะคะใครอยากจะรายงานว่าที่ที่ตัวเองอยู่นะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ต่างๆก็พิมพ์มาได้เช่นเดียวกันอย่าลืมชื่อเพลงที่อยากฟังนะคะอย่าลืมชื่อคุณด้วยนะคะ4689990ข้อความที่2กับข้อความที่8ค่ะแต่ว่าต้องรีบกันนิดนึงนะมีเวลานิดเดียว
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เก้าสิบซูเปอร์รีเควส
3: ต์แล้วข้อความที่สองของเราไวมากๆเลยทีเดียวคนแรกเลยนะคะก็จะเป็นพี่ปุ๋ยพุทธมนทนเลือกเพลงคู่ครองเข้ามาบอกว่า90สู้ๆนะมาที่คนที่สองจ้า90สู้ๆปริญญาใจจ้ะจัดให้เลย

้กันจากคุณคิตตี้ค่ะคุณคนที่4คุณแก้วฝนรินในเมืองหลวงนะคะจากชลบุรีเนาะคนที่5โน้ตมหัศจรรย์คอยนางกลางฝนค่ะ6นะคะเป็นหัวใจนักสู้พี่สุนันท์7น้ำท่วมนะคะคุณป้อมนครนายกจ้าและคนที่8ของเรานะคะคุณเทิดเกียรติกาลสินบอกว่า90สู้ๆเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะจ๊ะใครเหนื่อยฟังเสียงแล้วขอให้หายเหนื่อยนะ

0: 90
1: 90
0: Super Request ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะคะยาน้ำมันเหลืองค่ะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญคือขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศค
0: ่
2: ะ
0: แคบิวชุดเคราติน
3: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
4: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนค่ะ
3: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
4: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคโรทีนบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
13: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
12: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
13: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: วันอาทิตย์หน้า4ตุลาคมนะคะ11โมงนะคะสเตเดียมวันบรรทัดทองไปถึงปุ๊บนะแวะตามบูธผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อรับคูปองมาแล้วก็ส่งลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงไปร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะบรรยากาศลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย BTS นะคะลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติได้เลยแล้วก็เดินต่ออีกนิดหน่อยนะคะ MRT ก็ลงที่หัวลำโพงก็ได้แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อมาค่ะใครไปรถเมย์ก็ผ่านหลายสายทั้งป้ายถนนบรรทัดทองนะคะแล้วก็ป้ายสนามกีฬาแห่งชาติด้วยอยู่ใกล้ MBK เพียงแค่ป้ายรถเมย์เดียวใกล้

0: ที่มีดาวเด่นดาวรุ่งนะคะนักร้องน้องใหม่ก็มาเปิดตัวที่นี่นะมาฝากตัวเองกับแฟนๆนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็แฟนๆชาวลูกทุ่งนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดกว้างมากๆเลยนะคะทั้งศิลปินน้องใหม่ศิลปินสุดฮิตนะคะคุณผู้ฟังเจอกันจ้ะตอนนี้เราไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ

0: โลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: เมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ยอมความกดอากาศต่ำตัวการทำฝนตกหนักเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน42จังหวัดทั่วไทยคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่18บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันนี้ยังมีพื้นที่42จังหวัดทั่วไทยที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมาก13จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้ณภพรช่างกลรายงานจ้ะ
5: ช่วงข้อมูลสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคอัลไซเมอร์พบในวัยใดบ้างและสาเหตุคืออะไรที่ตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
7: ข้อมูลสุขภาพโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดจากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6 และพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่านั้นพบโรคนี้น้อยและส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุจะมีข้อมูลใหม่ๆเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเพียงแต่ทราบว่าพยาธิวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาที่เป็นผลทำให้เกิดอาการต่างๆและทราบปัจจัยต่างๆที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ดังนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แต่อาจควบคุมอาการต่างๆของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่งโดยการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคนี้ส่วนการป้องกันก็เช่นเดียวกันคือไม่สามารถป้องกันได้เด็ดขาดเพียงแต่รอการเกิดอาการหรือลดความรุนแรงของอาการโรคดังกล่าวโดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ชักนำให้เกิดอาการของโรคชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุของทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบก กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายทรงดวนหมดเขต30กันยายนนี้

0: 4ตุลาคมนี้เจอกับป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะมาในนามของศิลปินภูไทยพร้อมกับพ่อวีวีระพงวงศิลป์นะคะศิลปินมรดกอีสานค่ะคุณผู้ฟังต้องหักให้สุดใจนะคะเพลงฮิตของป๊อปปี้นะคะที่แฟนๆชื่นชอบกันนะคะก็จะได้ฟังสดๆที่ลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยสายแนนหัวใจคู่ครองและคลองเพิ่นนะคะต่ายอรทัยและไผ่พงศธรนะเป็น4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้10โมงกับอีก24นาทีนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะทักทายตอนสายๆคุณพ่อน้องทิววันนี้อยู่แถวท่าเรือคลองเตยส่งข่าวว่าฝนตกปล่อยๆนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของฝนตกมีน้ำรอระบายอันนี้ก็ต้องฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ไปลุยน้ำมานะคะถ้ากลับถึงบ้านแล้วนะต้องรีบรีบล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่ด้วยเช็ดให้แห้งนะสำหรับเท้าของเราด้วยนะคะถ้ามีแผลเล็กน้อยแค่ไหนก็ต้องล้างแล้วก็ต้องทำความสะอาดแผลปิดแผลให้ดีด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดมีไข้หลังลุยน้ำเนี่ยบางทีคิดว่าเอ๊ะเป็นหวัดหรือเปล่านะคะยังไงต้องไปพบคุณหมอนะถ้าเกิดมีอาการมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยนะโดยเฉพาะน่องต้นขานะมีอาการตาแดงคลื่นไส้ควรไปตรวจแล้วก็แจ้งคุณหมอว่าลุยน้ำท่วมมาเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของโรคฉี่หนูด้วยนะคะเชื้อราแล้วก็แผลติดเชื้อด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันค่ะ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: วันนี้นะคะใครผ่านไปมาที่สเตเดียมวันก็คงจะได้เจอกับป้ายประชาสัมพันธ์นะคะงานคอนเสิร์ตของเราค่ะซึ่งมีศิลปินเพียบเต็มเวทีนะรับประกันความสนุกสนานแน่นอนอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ค่ะใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังมาร้องเพลงจังหวะหัวใจกับเหล่าดีเจของเราด้วยนะจะมีอะไรพิเศษพิเศษหน้าเวทีให้ FC ได้กรี๊ดนะคะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันวันอาทิตย์นี้เลยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะแต่ละบูธก็จะมีปองแจกให้คุณได้เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ไม่ต้องชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะแล้วก็ส่งลุ้นทองคำทุกชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยนะคะได้มา5ใบ10ใบส่งใบเดียวส่งก็มีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทองคำเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าตัวเองต้องอยู่ในงานแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะสาวสวยสดใสนะคะไปเติมปลายกนกพรกันดีกว่านะคะบอกคือแล้วเนาะนะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราด้วย10อันดับเพลงดังใหม่ล่าสุดยอดวิวเพิ่งจะผ่านล้านกว่าวิวไปนะคะไปเจอตัวเป็นๆ4ตุลาคมนี้ค่ะรับรองว่าต้องประทับใจในตัวสาวน้อยคนนี้แน่

0: ใจ
1: อย่าว่าแต่พระเอกก็มีหัวใจเลยนะคะนางเอกก็มีหัวใจเหมือนกันนะจ๊ะดีเจออยก็มีหัวใจเหมือนกันนะเบิร์ดเดย์นะคะหัวใจพระเอก10อันดับเพลงดังของเรานะคะอันดับที่9จ้านะยินดีด้วยทั้ง10เพลงดังเพราะฮิต 100% คุณผู้ฟังก็สามารถขอมาได้เชียร์มาได้ทุกเพลงทุกศิลปินเลยนะคะในช่วงดีเจก็จะมีช่วงเวลานี้แหละอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะรวมถึงวันเสาร์ก็ติดตามได้10โมงเช้ากับดีเจออยนะคะก็จะมาลุ้น10อันดับเพลงดังกัน
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลาดพร้าวนะคะขาออกค่ะมีลาดพร้าว83 85 87แล้วก็101เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งมานะคะเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงเลยจ้าส่วนลาดกระบังนะคะผ่านหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังไปจนถึงหมู่บ้านเคหะนคร2ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ลดลงนะคะรถเล็กรถจักรยานยนต์นี่ยังไม่ควรผ่านมานะคะออยเองนะในช่วงของน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีช่วงก่อนน้ำท่วมเนี่ยประมาณสัก3วันนะคุณผู้ฟังสักประมาณวันพุธที่แล้วเนี่ยก็มีแบบว่าไปลุยน้ำท่วมมาเหมือนกันนะใช้รถเล็กนะคะคุณผู้ฟังรถไม่ใหญ่เลยใช้รถเล็กแล้วก็ปิดแอร์แล้วก็พารถลุยน้ำท่วมคุณผู้ฟังใจมันระทึกมากนะโอ้โหแบบระทึกว่ารถเราจะดับไหมนะโอ้มันน่ากลัวมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสี่ยงเลยค่ะหลังจากที่เราลุยน้ำมาแล้วถ้ารถยังปลอดภัยดีอยู่ก็นำรถเข้าเช็คกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลรถของคุณด้วยนะ

ล้างหน้าด้วยสบู่ผิวใสวิซีนะคะอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวเราพร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะซองละ59 บาทซองสีส้มๆแถมฟรีตะข่ายตีฟองมาขัดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะแนะนำใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีขายดีมามากกว่า10 ปีแล้วค่ะผิวเรียบเนียนกระชับซองละ49 บาทนะคะ7-Elevenและซีเจมอร์มีจำหน่ายค่ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10 ปีซ้อนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเรื่องราวนะคะที่มันท้อใจปัญหาต่างๆอุปสรรคใดๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะกับน้ำท่วมขังน้ำรอระบายเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะฝ่ามืดบ่โดนนะเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังสู้ๆนะ

0: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออัปเดตเพลงใหม่ๆกันนะคะเป็นเพลงใหม่จากเวียงนฤมลและเน็กนฤพลค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสอนสินชัยครับ
0: ขอบคุณพี่สอนสินชัยจ้าย
2: าดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
5: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
6: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127
8: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
9: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุดเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจ้านะคะสองคนนี้นะคะโอ้โหเสียงดีสุดๆทั้งคู่ทั้งเวียงนฤมลแล้วก็เนกนฤพลด้วยชอบเพลงนี้ก็ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะแนะนำเพลงใหม่ให้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยนะคะคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่ม OT นะคะแล้วก็เครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับนะคะสามารถเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นเขาแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยเขานำคุณค่าของสมเกาหลีตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังโอที่022807127และ SMS ของเรา4689990ค่ะแฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์พี่พาอยู่คลอง4นะจ๊ะน่าจะไม่ได้อยู่ในคลองใช่ไหมคะน่าจะอยู่ริมคลองเนาะพี่วิชานางลิ้นจีค่ะพี่พิทยามาทักกันพี่สุนันท์บางแคนะคะคุณแก้วร้านดอกไม้ชลบุรีพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่นะคะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภู

0: ินตราภูลาภกับเต่างอยนะคะพี่จินนี่ปล่อยเพลงมารัวๆเลยนะคะเต่าคอยนี่ก็คือสุดฮิตนะคะนอกจากนั้นก็มีอีกหลายๆเพลงนะคุณผู้ฟังเข้าไปชมกันได้ในช่อง YouTube ของพี่จินตราภูลาภนะคะทุกคนมีสอบถามเข้ามาเยอะเลยค่ะฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้านะคะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะคะอันนี้คนก็ถามมาเยอะว่าถ้าส่งมาที50ชิ้น100ชิ้นมาลุ้นทองคำแท่งเนี่ยเราพิมพ์แล้วแปะได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้แน่นอนค่ะนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์จากนั้นสั่งปริ้นปุ๊บนะคะเสียงปริ้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า สั่งปริ้นนะคะแล้วก็แปะได้เลยจะแม็กจะเย็บนะคะหรือว่าจะใช้กาวทาได้หมดแต่ว่าขอให้มันแน่นเนาะแล้วก็ส่งมานะรวมมาในกล่องในซองเดียวกันนะคะตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะคะเพียงเท่านี้ฝากล่องห่านฟ้านะคะตัดแต่ด้านฝาด้านบนนะคุณผู้ฟังด้านข้างหรือว่าก้นกล่องเนี่ยไม่เอานะจ๊ะฝาด้านบนนะคะแล้วก็ขอให้ฝากล่อง1ชิ้นของคุณกลายเป็นทองคำแท่งหนัก1บาทนะคะปีนี้ห่านฟ้าทั่วไทยก็แจกโชคทั่วไทยกันแบบต่อเนื่องกันมาปีที่15แล้วแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของ90ลูกทุ่งรักไทยของเราตั้งแต่ปีแรกเลยทีเดียวนะพวกเราก็ช่วยกันอุดหนุนนะสินค้าคุณภาพที่อยู่กันมายาวนานกว่า60ปีด้วยนะคะรวมถึงฝากล่องส่งมาลุ้นกันเยอะๆได้เลยจะหมดเขต30กันยายนนี้แล้ว3วันสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังรีบเลยนะจ๊ะตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวกันก่อนต้นชั่วโมงข่าวสารน่าสนใจมากจะมีอะไรมากันบ้างเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการนำกำลังทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะอย่างไรก็ตามวันนี้จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทราบข้อมูลจากบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ที่สายพานและไม่มีใครลำเลียงออกมาฉะนั้นจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือมาต่อที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9แจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตโดยมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112.20% ซึ่งเกินความจุเก็บกักสูงสุดที่322ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับได้ลงโดยหากระดับน้ำในอ่างลดลงอยู่ที่ระดับที่สามารถยกบานฝายพับได้โครงการจะดำเนินการยกขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกพนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมามีความเสี่ยงกระทบหนักและอาจส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนกองพลพัฒนาที่1ส่งอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: พัฒนาที่1โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจัดอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลประจำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขึ้นสมทบกับมณฑลทหารบกที่11สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาสนับสนุนประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบตรวจการอัจฉริยะใช้สำหรับตรวจการและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือประชาชนและอากาศยานไร้คนขับแบบขนส่งสิ่งของทางอากาศสำหรับลำเลียงและขนส่งสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงโดยกำลังพลประจำอากาศยานจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับมณฑลทหารบกที่11เพื่อสนับสนุนการสำรวจพื้นที่และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและภารกิจเสร็จสิ้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30

นะคะกับเซค่ะกะดึกก็เหงากะเช้าก็โสดนะคะวันนี้หลายคนไม่ได้เข้ากะนะคะอยู่บ้านนะคะดูแลตัวเองดูแลบ้านนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจ้าหน่วยงานราชการก็หยุดงานกันนะในพื้นที่ที่แบบว่า4จังหวัดอะเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันด้วยจันทร์อังคาร2วันนี้ค่ะใครขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะรถค่อนข้างโล่งนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยรวมถึงเส้นทางบางจุดนะคะที่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามีน้ำท่วมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวใครขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถเล็กต่างๆนะคุณผู้ฟังก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะมีเหตุนะคะรถเครนค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวป้ายบอกทางหล่นกีดขวาง3ช่องทางผ่านได้ทางช่องขวาสุดเท่านั้นนะคะบริเวณด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ถ้ามาจากทุ่งครุมุ่งหน้าบางแก้วนะคุณผู้ฟังไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าเส้นนั้นรถติดขัดมากนะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการเคลื่อนย้ายกันด้วยนะอะติดตามข่าวคราวต่างๆนะคุณผู้ฟังยังมีสติค่ะแล้วก็มีกำลังใจที่ดีด้วยส่งกำลังใจให้การผ่าน90ลูกทุ่งรักไทยพี่บุ๋มอยู่ทาง022807127และ SMS ของเรา4689990ค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาในวันที่ฝนโปรยปรายบางจุดก็มีแดดมาแล้วอ่อนๆนะคะ

0: รรยากาศสดๆเสียงกรี๊ดสนั่นแบบนี้ลูกทุ่งสแควร์ของเรานี่กรี๊ดสนั่นทุกครั้งเสียงดีดีนะคนที่มาชมหน้าเวทีพลังมาจากไหนไม่รู้นะจะมีคุณฟังบางคนก็บอกดีเจออยว่าไปตั้งแต่11โมงนะคะแล้วก็บ่าย2ลุกขึ้นเต้นจนถึงเย็นเลยเต้นไม่หยุดแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่อย่างใดโอ้นะคะแปลว่ามีพลังวิเศษนะคะความสนุกนะที่เราจะเก็บไว้แบบประทับใจที่สุดเลยกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เจอกัน4ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์โชว์
0: มาแล้วมาแล้ว Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังมาอัปเดตกันทาง Face Live จะได้คุยกับแฟนๆเยอะขึ้นนะคะแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะกับหัวข้อสถานการณ์นะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างรายงานสดโดยคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยพี่ดวงแก้วบอกฝนจะตกน้ำจะท่วมได้ยังไงไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็จะต้องดูไลฟ์ของ DJ ออยนี่พี่ดวงแก้วปากหวานมากเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรมาคะพี่สุนันท์บอกวันนี้มาจัดรายการที่สถานีนะคะแถวเทเวศค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ไปที่บริษัทช่างไทยของเราอยู่แถวเพิ่มสินออเงินย่านสายไหมเนาะคุณผู้ฟังก็มีหลายจุดที่ระดับน้ำท่วมสูงก็ไม่กล้าที่จะขับรถเข้าไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถอยออกมานะคะแล้วเราก็มาที่สถานีนี่แหละค่ะปลอดภัยแน่นอนนะจ๊ะสู้ๆก้องก้องสมุทรนะคะตอนนี้ใช้ชื่อก้องชัชวาลนะคะอยู่วงหมอลำศิลปินภูไทยวันก่อนคุยกับน้องก้องนะคะก็ซ้อมกันเต็มที่ไปเลยเจอกัน4ตุลาคมนี้

0: ยาดมตราปุ๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะเป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนาน90ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะเพราะว่าปุ๋ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยนะคะซึ่งพิมพ์เสนน้ำตราปุ๋ยเซียนนี่ก็แนะนำนะหลายคนใช้แล้วชอบค่ะมีทั้งแบบขวดแก้วแบบโรออนและแบบสำลีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรนะคะแนะนำว่าพกติดตัวไว้ค่ะกิจกรรมดีๆติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ปุ๋ยเซียน TikTok ปุ๋ยเซียน Official TH และ YouTubeปอยเซียน official นะคะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ได้ผู้โชคดีไปอีกหลายท่านเลยนะคะเปิดแผ่นป้ายเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ได้ไปเที่ยวฟรี13ธันวาคมนี้กับยาดมตราปอยเซียนแล้วก็พวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีค่ะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะโทรได้เลยที่022807127แล้วก็แวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราปอยเซียนที่หน้าแฟนเพจที่กิจกรรมนี้นะคะเท่านั้นละค่ะครบขั้นตอนแล้วก็รอลุ้นดีเจออยโทรหาทุกวันเสาร์11โมงเป็นต้นไปนะคะถ้ามาเปิดแผ่นป้ายเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรี1ที่นั่งจ้านะคะสนุกสนานกันนะคุณผู้ฟังกับพวกเราชาว90ลูกทุ่งรักไทยค่ะคุณพี่ออนพุทธมนตรบอกฝนตกแต่ว่าน้ำไม่ท่วมนะคะใส4เนาะพี่แก้วบางพลีบอกว่าบางพลีท่วมมา4วันแล้วจ้าตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะก็ส่งความห่วงใยไปถึงพี่แก้วด้วยนะคะคุณพี่สายน้ำบอกว่าตอนนี้ลำลูกกาคลอง2ฝนตกหนักเลยนะคะมีพี่จารุวรรณนะคะบอกว่าตลิ่งชันคือน้ำเนี่ยมันล้นออกมานอกตลิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็น้ำลดแล้วพี่สุนันก็ส่งข่าวว่าคลองแถวๆบ้านพี่สุนันบางแคเนี่ยน้ำก็ลดแล้วด้วยนะจ๊ะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
1: 90 90 Super Request

0: ิบเก้าสิบซูเปอร์รีเควส
1: เพลงนี้ตามใจคุณพลอยบางกอกใหญ่กับสาวกันตรึมนะคะที่เลือกเข้ามาก็ช่วยให้บรรยากาศมันสดใสขึ้นนะคะพี่นันทิชาอยู่ศรีนครินทร์บอกว่ายังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่บ้างใช่ไหมคะฝนก็ตกอยู่ด้วยในตอนนี้สู้ๆนะคะท็อปนรากรระเบียบวาทศิลป์4ตุลาคมนี้ได้เจอกันแน่นอนในลูกทุ่งสแควร์ของเราสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะมาพร้อมกับพ่อเอ๊ะพักดีเต้าหยองนะคะน้องแอนนาน้องบีจากระเบียบวาทศิลป์มากันครบเลย

0: ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีค่ะคุณผู้ฟังที่เขาคัดสารสมุนไพรเนี่ย12ชนิดนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติค่ะเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมนะช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นด้วยนะคะตอนนี้หลอดละ240บาทซื้อ2หลอดเพียงแค่450บาทเท่านั้นเองนะคะยาสีฟันสมุนไพรดร.วีสั่งซื้อได้เลยที่ช้างไทยช้อปปิ้งของเราคัดมาให้แล้วนะว่าเป็นยาสีฟันที่ใช้แล้วสบายปากมากนะคะคุณผู้ฟังเบอร์นี้เลย0923524448โทรสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลย1หลอดเนี่ยใช้ได้นานถึง3เดือนเพราะว่าใช้เพียงนิดเดียวปากก็สดชื่นแล้วส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่หลายพื้นที่ยังมีฝนปล่อยๆบางจุดฝนตกหนักเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นลำลูกกามีพี่สายน้ำบอกฝนตกหนักเลยจ้าตอนนี้นะลูกสาวชาวนานะคะน้องยานิค่ะ

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังในวันที่มีฝนตกนะบางทีเราอาจจะเป็นไข้ไม่สบายกันได้นะคะแล้วก็พกร่มด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นเราก็อยู่บ้านดีกว่าทำงานที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องออกเดินทางนะบางทีอาชีพบางอาชีพมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ยังต้องทำงานกันต่อไปก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้รถสาธารณะนะคะใครขับรถไปเองก็ต้องศึกษาเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมสูงด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องเหตุการณ์ของน้ำท่วมนะในปีนี้สู้ๆให้กำลังใจทุกคนเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้อย่างดีโดยไวและทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยยาวๆไป1ชั่วโมงจากนั้นบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะดีเจดองก็หายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปดูแลสุขภาพนะคะกลับมาแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็น่าจะเสียงหล่อเหมือนเดิมนะเดี๋ยวฝากดูแลดีเจดองต่อนะตอนบ่ายโมงคือไม่ใช่ดีเจดูแลคุณผู้ฟังนะคะฝากคุณผู้ฟังนี่แหละดูแลดีเจด้วยเช่นเดียวกันกับดีเจชัดๆตอน4โมงเย็นจ้านะคะส่วนดีเจอ้อยไปแล้วค่ะมีความสุขตลอดทั้งวันนะมานอนนาเด้อมวนแคนแก่นคูนค่ะมีความสุขกับเสียงเพลงที่90ลูกทุ่งรักไทย

90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบกฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ติดลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ผ่านไปโมงมา25นาทีแล้วครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับเสียงน่าจะเริ่มกลับมาคุ้นเคยกันแล้วนะอาจจะยังแบบว่าไม่คุ้นเคย 100% แต่ว่าน่าจะใกล้เสียงที่แบบว่าคุณฟังคุ้นเคยที่สุดแล้วล่ะครับน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับรายงานตัวแล้วก็สวัสดีที่90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรดีเริ่มต้นฝนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้าออกมาจากบ้านช่วงสักประมาณเกือบเที่ยงได้ครับโอ้โหแต่ว่าผมฝนตกหนักอีกแล้วแต่ก็ขับรถขึ้นมาเรื่อยๆมันนังด่วนมาถึงใกล้ห้องจัดนี่ก็อ่านลงๆกันไปแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศกันอย่างดีเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับใครไม่เคยคิดว่าตัวเองจะบ้านน้ำท่วมจากการที่ฝนตกหนักขนาดนี้ก็ได้เจอไปเรียบร้อยแล้วถือว่าช่วงเดือนเป็นเดือนที่เดือนกันยายนมีคนโพสต์เลยครับบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนไม่ใช่เดือนกันยายนนะเป็นเดือนกันยายนก็เย็นจริงๆครับเพราะว่าเจอเรื่องราวของน้ำท่วมไปแต่ละพื้นที่หนักเบาไม่เท่ากันนะครับแต่บ้านผมท่วมไหมบ้านผมไม่ท่วมเลยแต่ว่าเลยไปคลองตันหน่อยโอ้โหยับสนิทคือบ้านผมใกล้คลองตันแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นแต่ขับรถไปก็ไม่ได้ไกลมากแต่สุดท้ายก็คือท่วมยับมากอัปเดตข่าวในวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรถเล็กสัญจรได้นะครับก็ทำให้หลายๆคนนะลำบากเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองอย่างดีก็แล้วกันหลายพื้นที่ที่ยังโดนน้ำท่วมสูงอยู่ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยกันละกันนะครับส่วนนี้น้องมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่หายไปเกือบทั้งอาทิตย์เรียกว่าหายไปทั้งอาทิตย์ดีกว่าวันนู้นไปทำงาน2ชั่วโมงก็ตอนที่กลับมาแล้วเสียงจะพยายามแบบว่ากู้กลับมาให้ได้เร็วที่สุดก็ละกันนะครับเอาวันนี้เริ่มต้นนักทายกัน4เพลงพร้อมๆนะครับรำเพรำไพแสงทองกับใบสมรสหมดอายุครับหญิงลีศรีชุมพลกับแทงข้างหลังนะครับนุชวิลาวันกับจบสารนอแล้วก็มีลูกเกดอรพันธ์กับแม่ฮังขึ้นใหม่ครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยจะพยายามพูดน้อยๆเหมือนเช่นเคยกันละกันเพราะว่าถือว่าเสียงยังไม่ 100% เท่าไหร่ถ้า2ช่องทางครับ022807127 SMS ก็4689990ได้เลย

0: 2สินใช่ครับกับหนึ่งงานในช่วงผัวเก่าและก่อนนั้นมีไมมันนีวันกับหนึ่งงานในช่วงหกพ่อห้างนะครับก็ยังเป็นหนึ่งเพลงที่มาแรงสุดๆเลยกับแมมมันนีวันเจ้าพ่อเพลงอกหักนะครับแล้วก็รอเจอกันได้วันอาทิตย์นี้แล้วกับหนุ่มแมมมันนีวันที่จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับเจอกันแน่นอนแมมมันนีวันแล้วก็ศิลปินเพียบเลยนะครับเซเดียมวันบรรทัดทองกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร
1: ์สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้แน่นอนครับฝนกระหน่ำทุกวันเลยหลายคนเจอปัญหากวนใจอาการคันยุบยิบนะครับกับเสื้อผ้าที่แบบว่าทุกวันเนี่ยโอ้โหเปียกฝนแน่นอนนะครับสบู่ไมด้าเขาจะช่วยลดอาการคันได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเป็นสาเหตุของอาการคันระคายผิวหนังนะครับใช้ได้ทุกวันผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยลดอาการคันลงได้แน่นอนก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ Shopee หรือว่า TikTok นะครับพิมพ์คำว่า Best Health ก็หาซื้อกันได้เลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: จริงๆก็อยากจะบอกกับเพลงนี้เลยชาตินี้เข็ดแล้วครับไม่เคยเจอ เหตุการณ์ที่แบบว่าฝนตกในกรุงเทพมหานครแบบนี้มา 2-3 วันติดกันเอาจริงๆตั้งแต่เกิดมาคือเจอตกหนักๆนี่ก็แบบเต็มที่แช่ๆอยู่มันชั่วโมง2ชั่วโมงก็น้ำท่วมแย่แล้วโอ้โหนี่เจอ 2-3 วันก็ไปน้ำตาฟ้ามาแบบนี้นี่จำไปจนตายเลยครับออโตพาสครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงน้ำตาฟ้าครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้มองจากนาฬิกาแล้วก็ปฏิทินตอนนี้เหลือเวลา2วันเท่านั้นครับที่จะส่งลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันก็ใครที่ไม่อยากพลาดเป็นเศรษฐีทองในปีนี้รีบส่งด่วนเลยนะครับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า 179,500 บาทใครใช้ยาจุดกันยุงจ้าหันฟ้าอยู่รีบด่วนเลยนะครับฝากล่องตัดมาได้เลยแล้วก็เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ทยอยส่งได้แล้วนะครับเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นหมดเขต2 30กันยายนนี้ลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ป
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานสนุกสนุกล่าสุดจากวิฟอมธนสุนทรครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าคนบ่มีใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: อ่ะไปลงทะเบียนแล้วไปเที่ยวฟรีกันดีกว่าครับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนนะครับลูกทุ่ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนชวนผู้ฟังไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล นะครับซึ่งจะไปอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่อยุธยาแล้วก็ลพบุรีนะครับใครสนใจอยากจะไปฟรีก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับ02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์จากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้เป็นโพสต์ปักหมุดไว้บนสุดครับและทุกวันเสาร์เนี่ยช่วงของดีเจออยก็จะโทรกลับไปหาผู้โชคดีไปลุ้นเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่แล้วก็ไปเที่ยวฟรีกันนะครับส่วนกติกาง่ายนิดเดียวนะครับก็ไปลงทะเบียนกันแล้วก็ขอนิดนึงนะครับเป็นทริปที่ต้องเดินเยอะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปขอเดินเหินสะดวกง่ายดายนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงประมาณหนึ่งจะได้ไปเที่ยวกันแบบสนุกสนุกเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
11: ดียังไงหรอ
10: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: Green Bioมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ที่เข้าพูดมักกะสันรีเควสต์เข้ามานะครับดวงตาคงทองกับมนรักส้มตำจัดให้เรียบร้อยไอ้เส้นงานก็แล้วกันไหนๆก็มาทางเพลงเร็วแล้วอันนี้ก็พี่แดงบางกระสอบถามหาเข้ามามากัดจากเอกชัยศรีวิชัยช่วงหน้าเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับใน Facebook Live ดีกว่าแอปเดี๋ยวกันหน่อยว่าตรงไหนน้ำท่วมบ้างหรือว่าน้ำลดลงแล้วเนอะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
2: ผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างต่อเนื่องล่าสุดสมเด็จธนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหาร6ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังคนและยุทธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางระดมเข้าช่วยในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนอกจากนี้ด้านทางเทคนิคและการสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถเตรียมเครื่องมือให้พร้อมในกรณีที่ได้รับการร้องขอโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยให้สวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งและระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทุกคนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: กรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวหลังน้ำท่วมสูงพบซากจมน้ำ6ซากคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีในการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่ามีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวภายในสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องยืนแช่น้ำเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มีการหารือกับนายอัตชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ผู้บริหารสยามอเมซิ่งพาร์คเพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ลงที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยและต่อมานายสุชาติได้รับรายงานจากอธิบดีกรมอุทยานถึงผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวม10ตัวขณะเดียวกันพบซากเนื้อทรายจำนวน6ซากซึ่งตายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเมื่อเวลา 23:30 นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายสุชาติกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานประสานงานกับสยาม Amazing Park และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเพื่อดูแลเนื้อทรายที่เหลือรวมทั้งติดตามสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของสถานประกอบกิจการยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่เพื่อดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานว่าทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้นมาถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแสเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวม4เมตรส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากความมั่นคงของสะพานไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถจึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยมีขบวนรถที่ได้รับผลกระทบ4ขบวนทั้งนี้การรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศและข้อมูลการเดินรถอย่างใกล้ชิด
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบก กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ชั่วโมงที่2ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตเพื่อไทยดังไกลทั่วโลกสนุกสนานขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นมา4เพลงแบบสนุกๆเลยจินตราภูลาภกับรปภ.กับพี่นางสิริพรอำไพพงศ์กับโบรักษ์สีดำแอนโอรดีกับแว้มนะครับมีเบลนิพาดาเมื่อสักครู่นี้บอกมีภูมิต้านเธอนะครับใครอยู่ด้วยกันแรงตัวได้นะครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างอย่างปุ้ยบอกว่ากำวันตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ว่าฝนยังคงโปรยอยู่นะครับก็ตอนนี้ฝนเริ่มกลับมาอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็อาจจะแค่บางพื้นที่นะครับแต่ว่าบางพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่ที่ยังมีเรื่องราวของการเดินทางสัญจรลำบากเนี่ยแน่นอนถนนพัฒนาการอันนี้ยังดูอยู่เลยก็คือสี่แยกพัฒนาการตอนนี้ยังไม่มีการสัญจรได้เด็ดขาดเพราะว่ารถมันน้ำมันท่วมสูงมากแฟลตกล้องจันเคหะร่มกล้าวหรือว่าในพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ผมเห็นแบบตาม Facebook ที่เป็นเพื่อนๆทั้งรุ่นน้องทั้งรุ่นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปให้เยอะๆกันละกันนะครับใครที่อยากจะส่งเพลงไหนให้กำลังใจตัวเองหรือให้กำลังใจท่านอื่นๆก็บอกกันได้022807127แล้วก็ SMS 4689990ครับ

0: งานจากเต็นท์พิชยานะครับกับงานที่ชื่อว่ารอพี่ที่หาดใหญ่ครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปรอที่หาดใหญ่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเนี่ยก็จะได้เจอกับเต็นท์พิชยาแล้วก็ศิลปินอีกมากมายด้วยนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับศิลปินเยอะจริงๆครั้งนี้ยิ่งใหญ่อีกแล้วไปเจอกันนะครับเซเว่นวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปกับลูกทุ่งสแควร์ครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับห้ามพลาดเลย Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับประสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะครับกลิ่นหอมใช้ง่ายครับหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเราล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะครับก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแล้วอยากให้สีผมเนี่ยสวยสดใสนะครับไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลด์ซองสีส้มทองและก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: งานที่เป็นrequest มาทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งทางสายหลังไมค์แล้วก็ทาง SMS จากพี่สายน้ำด้วยจัดให้นะครับนี่คือการความคิดถึงจากก๊อตจักรพันธ์นะครับส่วนใครคิดถึงกิจกรรมสนุกๆ ก็ต้องกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมที่ไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวโรงงานทุกเดือนเลยนะครับสันทนาช้าๆครับจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นปีที่10ครับครั้งนี้จะยกทีมดีเจและก็ศิลปินสุดฮอตอบป้าลูกทุ่งอย่างเต๋าผู้สินครับไปหาพี่น้องชาวโรงงานนะครับที่จะไปมอบความสนุกด้วยเสียงเพลงด้วยเกมสนุกๆเงินรางวัลของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายเลยครับศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับจะไปที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับโรงงาน2ที่สมุทรปราการครับก็เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพนักงานกว่า 1,200 คนเลยก็เตรียมรอรับความสนุกได้เลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยลีคอเจนเกรมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องจับครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินไซลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
16: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ล่าสุดจากนุชวิลาวันครับหยิบเพลงนี้มาแนะนำงานลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอกับงานที่ชื่อว่าอกหักส่งทาง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือทำงานนะครับหรือว่าไปทำงานในที่ไหนๆเนี่ยถ้าเจอปัญหาเรื่องราวของยุงกัดแมลงกัดต่อยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจได้ก็แนะนำตัวช่วยดีๆนะครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบนะครับที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทานแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับแล้วก็ผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันครับที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบก็ยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยกวดเดียวใช้ได้หลากหลายครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนยืนหยัดสารต่อปณิธานความดีร่วมกับ TSK Games จัดการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เป็นปีแรกณหอสมุดแห่งชาติโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจาก500โรงเรียนทั่วประเทศและคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้60โรงเรียนในรอบชิงชนะเลิศในเกมพลังแห่งรักซึ่งเป็นเกมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผสานการทดสอบทางวิชาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยดร.ณัฐพงษ์ลาบุญทรัพย์กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทโกมินท์โปรดักส์เผยว่ากิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีสามารถนำพระราชกรณียกิจอันเป็นต้นแบบระดับโลกไปสานต่อปณิธานแห่งความดีอันเป็นคุณค่าแท้ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
4: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
3: โชว์สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ไม้พิรมพรครับกับในความคิดฮอตมีแต่เจ้าผู้เดียวท้ายๆชั่วโมงที่2นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมาจนถึง4โมงเย็นนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้แต่ว่าห้องจาก90ทุกๆนักไทยนี่ก็ไม่ได้มีเรื่องของความอึมครึมไม่ได้มีเรื่องของฝนนะครับไม่รู้แต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรก็ลองอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผ่านทาง2ช่องทางได้หมดเลยครับ02 280 7127แล้วก็ SMS 468 9990นะครับเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บ1ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: น่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและศาลสั่งริบเจ็ตสกีหนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จากกรณีนายสอนอายุ27ปีขี่เจ็ตสกีลุยน้ำท่วมจนสร้างคลื่นทำให้รั้วบ้านของประชาชนเกิดความเสียหายย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ความคืบหน้าล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนำตัวส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2โจทยื่นฟ้องนายสอนต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันจำเลยให้การรับสารภาพศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก1เดือนปรับ 10,000 หนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสารภาพลดโทษเหลือ15วันปรับ 5,000 รอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีต่อที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสุกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนล่มเก้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห่วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงร่วมกับสำนักงานเขตโดยได้สอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังลงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ล่าสุดกองทัพภาคที่1ยังได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากมีข่าวเรื่องเขื่อนแตกจนทำให้ประชาชนวิตกกังวลต้องการออกจากพื้นที่จำนวนมากโดยได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้แล้วประมาณ 70-80% แต่ยังมีประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเนื่องจากเคลื่อนย้ายไม่ทันจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าลำเลียงออกมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ยังได้นำเครื่องจักรเข้าเร่งซ่อมแซมและนำวัสดุเข้าอุดจุดที่ชำรุดบริเวณสปริงเวย์จนบรรลุผลเกือบ 100% ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสันเขื่อนลงมาได้มากและทำให้สถานการณ์โดยรวมเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งดำเนินการโดยมทบ14และกองทัพเรือสนับสนุนเรือในการเคลื่อนย้ายประชาชนเพิ่มเติม
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่
1: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

4เพลงดังเพราะฮิต 100% ในชั่วโมงที่3นะครับผ่านบ่าย 3:00 น. มา 24 นาทีครับนี่ก็เบียร์พร้อมวงกับสิกรดาวทาคอนแคนแก่นคูณก่อนหน้านั้นกับแก้วตาขาวร็อกครับมิตรีชนรงค์ตัวได้แต่อ้ายนี่แหละแล้วก็เริ่มต้นด้วยไผ่พงศธรกับอ้ายเก่งกระด้อนะครับในชั่วโมงที่3ด้วยที่อยู่คุณผู้ฟังกันนะครับก็หลายๆคนยังคงอยู่ด้วยกันแล้วก็ทักทายกันได้เรื่อยๆเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องราวของ request ด่วนด้วย

0: ล็กนฤพลครับกับให้เจ้าสุขีมันนะครับและก่อนหน้านั้นที่เจสันไปทำหาเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายสองนะครับก็หยิบมาฝากกันเรียบร้อยกับพี่เสด็จครับขอโทษที่ลืมบอกได้นะครับแต่อย่าลืมด้วย90ซุปเปอร์รีเควสต์ยังทันอยู่นะครับเป็นไหนที่อยากจะวางด่วนๆส่งรายชื่อจองรายชื่อตอนนี้ยังทันอยู่นะครับ2ช่องทางเลือกมาได้เลยจะ2ช่องทางไหน SMS ก็ได้หรือว่าสายหลังไมค์ก็ได้จอง90ซุปเปอร์รีเควสต์กันครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับมีเลือกหลายสูตรเลยผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะครับซึ่งสูตรมะขามแท้ครับอุดมด้วยมะขามแท้แหล่งวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาติเร่งการปลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเผยผิวสวยกระจ่างใสนะครับพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวคงความอ่อนยาวครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนได้เลยครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูก

0: ฝันบอลนิวเวอร์ชันแก้มงานจากไมไทยหัวใจศิลป์ใน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับล่าสุดอยู่ในอันดับที่2นะครับของการรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวติดตามได้ทุกๆวันเสาร์ครับการรายงานชาร์ตแบบนี้แหละ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับกับช่วงเวลาของชาร์ตโชว์10โมงจนถึงบ่าย3โมงตรงครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ค่ะตอนนี้ผมมีข่าวที่น่าสนใจจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะครับมันถือกำลังกับธนาคารกสิกรไทยเปิดโครงการรถแมพฟอร์กรถนะครับตอบโจทย์ที่หลากหลายของธุรกิจทั้งการขยายตลาดเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืนครับซึ่งนายปริวัติวงสำราญรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมในกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวว่าความท้าทายของธุรกิจนี้ไม่ใช่เพียงการเข้าถึงเงินทุนครับแต่คือการปรับตัวและเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ NIA และธนาคารกสิกรไทยจึงร่วมกันเชื่อมนะครับนวัตกรรมกับโอกาสในการเติบโตเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้เติบโตแข่งขันได้และขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านโครงการรถแมพฟอร์กรถเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการนะครับทำเป็นอยู่รอดเติบโตนะครับพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการวางแนวทางการเติบโตการประเมินธุรกิจครบทุกมิติเพื่อเข้าใจโจทย์ของธุรกิจพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับไปใช้กับธุรกิจได้จริงครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
2: คุณแม่หัวใจรักเสียงเพลงแม่แก้วสุดารัตน์แม่ของพระเอกณเดชน์คุกิมิยะตอนนี้ทำค่ายเพลงเสียงมิวสิกล่าสุดพาศิลปินลูกทุ่งป๊อปไก่ปืนศาสวัตรมาฝากสื่อในเครือบริษัทช้างไทยกับซิงเกิลมือคว้าดาวเท้าติดดินทั้งหล่อทั้งเสียงดีแถมแม่แก้วซัพพอร์ตเต็มที่จ่อคิวดังแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: 90 90 Super Request

0: 90 super request ครับเป็น request ด่วนที่มาจากคุณบางรักนะครับบอกว่าอยากฟังลมหนาวอ่ะจัดให้เรียบร้อย
1: 90 super request ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ใช่ไม่กี่วันครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ4ตุลาคมกับลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดที่จะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้จะได้2วงหมอลำสุดฮิตนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นแบบโอ้โหเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับระเบียบวรศิลป์ครับนำทีมโดยพ่อเอพักดีท็อปนรกรเต้าหยองยุคนเดชนะครับบีบุษกรแล้วก็แอนนาปรีชยาครับมาประชันกับศิลปินบูไทยได้ครับนำทีมโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักษ์ก้องชัชวาลครับมาพร้อมกับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างหนุ่มแมนมณีวันนะครับแล้วก็มีอามน้อยโรจนันท์ครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคชาวุฒเต็นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สุดยอดความมันกันอีกแล้วนะครับม่วนมันสุดๆนะครับห้ามพลาดเลยอาทิตย์นี้4ตุลาคมครับ11โมงเป็นต้นไปเซเดียมวันบรรทัดทองนะครับรีบมารีบจองที่นั่งกันก่อนนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับรับคูปองลุ้นทองทุกชั่วโมงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดเลยทุกชั่วโมงเนี่ยต้องอยู่ที่เวทีลูกทุ่งสแควร์เลยเพราะว่ารับจับสลากแจกกันทุกชั่วโมงกับทองคำที่จะได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเกมสนุกสนุกอะไรกิจกรรมต่างๆมากมายก็มาร่วมสนุกกันได้รวมจนถึงมาถ่ายรูปกับทีมบีเจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับเจอกันวันอาทิตย์นี้ครับที่เซนเนมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงจ้าหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโก้ซัสโก้น้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโก้กินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก้ Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้าในช้อปปิ้งกับสบู่ซันเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับสบู่ที่หอมน้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมเลยและมีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนนะครับดูแลรักษาสมดุลให้ผิวมีความยืดหยุ่นเนียนนุ่มอิ่มฟูนะครับแล้วก็เป็นสบู่ที่มีความอ่อนโยนมากๆเพราะว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายครับ1ก้อนนี่ก็ใช้ได้คุ้มเลยได้ทั้งตัวเลยนะครับปกติก้อนละ129ครับแต่ว่าโปรสูตรพิเศษตอนนี้12ก้อน800บาทก็จัดได้เฉพาะที่ช้างในช้อปปิ้งเท่านั้นนะครับตามเบอร์นี้เลย0923524446-8ครับ
8: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: เอาวันนี้เวลา3ชั่วโมงผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะยังไงเนี่ยเรื่องของฝนนะครับเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ใน X นะครับกับเรดาร์ฝนเนี่ยฝนในกรุงเทพมหานครยังไม่มีนะครับก็มีไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ตกแช่นานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีฝนแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยความรวดเร็วกันละกันนะผมส่งท้ายด้วยหนึ่งอันนี้ก็แล้วกันครับนัดสุรศักดิ์กับธรรมดาแต่ว่าพิเศษพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันที่นี่ใหม่เหมือนเช่นเคย90ลูกทุ่งรักไทยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยสวัสดีครับ

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีนบุรีและคลอง3สายหลักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้

0: ลาดกระบังมีบุรีและคลองสามสายหลักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
3: ้แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล
4: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
5: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสั่งสพท.จับมือทีมวิศวกรเร่งเช็คโครงสร้างอาคารและระบบไฟเพื่อความปลอดภัยพร้อมคลี่มาตรการในการช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูเร่งด่วน4ด้านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของสถานศึกษาโรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่และกองออกแบบวิศวกรรมเข้าตรวจสอบวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนความชำรุดเสียหายของหลังคาและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเร่งด่วน4ด้านหลักได้แก่ด้านการจัดการศึกษาสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ครม.4จังหวัดวันที่29กันยายนนี้พร้อมจัดการเรียนการสอนและจัดการสอนแบบชดเชยส่วนด้านของการเยียวยาสถานศึกษาให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอของงบกลางงบเหลือจ่ายหรือกองทุนเยียวยาผ่านระบบ EGP ภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการซ่อมแซมให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเทอมที่2ด้านของการช่วยเหลือได้บูรณาการตั้งศูนย์อีกเซ็นเตอร์โรงครัวกลางแจกถุงยางชีพช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนเปิดสถานศึกษาเป็นที่พักพิงและรับความช่วยเหลือจากพี่น้องภาคเอกชนรวมถึงด้านการรายงานให้รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์และสรุปเป็นแดชบอร์ดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกวันพร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูในระยะยาวต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีบุรีและคลองสามสายหลักระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงสุดบริเวณเขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมขังประมาณ10จุดอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะนี้หย่อมความกดอากาศปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่กรุงเทพส่งผลให้ดึงมวลฝนเข้ามาและทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ระดับค่อนข้างเต็มโดยน้ำจากคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์สำหรับสถานการณ์ในคลองสายหลักพบว่าสามสายหลักได้แก่คลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรและคลองประเวศบุรีรมย์มีระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เดินเครื่องสถานีสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9และบึงหนองบอนเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยหากไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าภายใน6ชั่วโมงระดับน้ำเริ่มลดลงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบและริมคลองประเวศบุรีรมย์ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ชั่วคราวไว้ที่สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพนวลนภาสมัครสมานรายงาน
0: ปิดท้ายที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเดินทางได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24ถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูนธรรมแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงศ์วานช่วงซอยชินเขตถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหะบุรานุกิจถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าว
8: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลัง

0: ได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรพลธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับและแฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนเลยครับวันนี้วันจันทร์ครับในช่วงเวลา 4:00 น.อยู่กับดีเจชัดๆชนนกรนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยต้อนรับทุกคนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจชัดๆชนนกรครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ประจำการอยู่ที่เก่าที่เดิมเลยฮะคุณผู้ฟังครับมอบเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็กำลังจะเลิกงานนะครับช่วงเวลา 4:00 น 5:00 น 6:00 น 7:00 น 8:00 น อ๋อไม่ใช่นะฮะ 1:00 น สิ นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับหลายคนที่อยู่กรุงเทพมหานครก็แทนที่จะไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวกันใช่ไหมครับกลับกลายเป็นไม่ได้ไปไหนเลย

ให้ชัดๆหน่อยสินะฮะชัดๆไปบนมาบนว่าขอให้ตัวเองมีความสุขแต่ว่าไม่ได้บนเรื่องแฟนนะเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเป็นคนอาภัพรักครับไม่ใช่น้าพับนะอาพับนะฮะสวัสดีทางด้านหลังไมค์หน่อยนะครับขอบคุณพี่วิชานางลิ้นจี้ด้วยนะครับผมมาแล้วบอกว่าขอนาสุรศักดิ์ด้วยพี่วิชัยบางบอนครับนะฮะผิดหวังซ้ำเถ่าของพ่อเอ๋ด้วยนะครับพี่วิชัยเดี๋ยวไปเจอกับพ่อเอ๋ได้เลยลูกทุ่งสแควร์เนี่ยพ่อเอ๋ก็พาน้องต้อยหยองมาด้วยนะนะพี่ชายของต้อยหยองก็คุณท็อปนรากรนั่นเองครับแม่แอดรังสิตครับคนดีที่คิดถึงแม่แอดคิดถึงชัดๆเหรอครับขอบคุณมากนะครับแม่แอดคิดถึงชัดๆด้วยคนดีที่คิดถึงนะ ยังไงยมราชครับมาให้กำลังใจดีเจชัดๆแล้วนะครับส่วนทางด้านหลังไมค์ครับ4689990นะฮะทางอาวานเนี่ยบอกว่าเมื่อวานน้ำเริ่มลดแล้วครับผมดีเจชัดๆปลอดภัยดีครับผมขอมักสาวเซยินครับผมได้เลยคุณปุ้ยครับเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมคุณเจ้สำเร็จวงวินใหญ่นะครับบอกว่าหนุ่มนาเชือกสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับนะฮะสาวนาเชือกเนาะสวัสดีแม่น้องฟ้าร้อยเอ็ดเนาะครับเนาะขายก้อยคอยอ้ายอุ้ยแม่เอาเพลงนี้มาจัดก็หิวตายสิยิ่งยังไม่ได้กินข้าวอยู่นะฮะขายก้อยคอยอ้ายเนี่ยจ้าอยากฟังหลายๆนะฮะสาวไอพอนครับบอกว่าคุณหลอกค่ะขอรักจริงค่ะนี่อยากฟังมากนะคะเปิดให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยเดี๋ยวจะจัดให้นะครับนะคะการฟังเพลงเพราะๆเนี่ยนะฮะถ้าได้ฟังกับดีเจที่หน้าตาดีๆเป็นไงก็ยิ่งเพราะเข้าไป

ใครอยากหน้าใสบ้างครับคุณผู้ฟังเอาง่ายๆเลยการดูแลตัวเองนะฮะก็จะมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีระบบแล้วก็ระเบียบในการดูแลผิวหน้าตัวเองด้วยและยิ่งตอนนี้สภาพอากาศแล้วก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยนะฮะอะไรที่มากับฝนบ้างหนึ่งเลยฝุ่นสิ่งสกปรกต่างๆเวลาฝนตกละอองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเกาะบนใบหน้าเราทำให้เรามีสิวด้วยนะครับวิธีการทำให้หน้าเราสะอาดที่สุดก็คือสบู่ผิวใสวิตซีนี่แหละจะช่วยชำระสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยและที่สำคัญใครที่เป็นรอยแดงรอยสิวรอยดำต่างๆเนี่ยคุณฟังสังเกตดีๆว่าจะเริ่มจางลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับแถมตะไคร้ถุงดีฟองด้วยนะคะราคาก็ละ59 บาทนะ59นะฮะคุณผู้ฟังสบู่ผิวใสวิตซี59 บาทส่วนเซรั่มเนี่ย2 ละ 49 บาทเซรั่มผิวใสวิตซีเนี่ยขายดีมากกว่า10 ปีซ้อนแล้วสิ่งที่ขายดีเนี่ยก็คือเขาช่วยทำให้หน้าเราใสขึ้นจริงๆนะคุณผู้ฟังในเรื่องของรูขุมขนเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยรูขุมขนเราจะเล็กลงพอเวลาปิดรูขุมขนปุ๊บเนี่ยหน้าเราจะเรียบเนียนแล้วเวลาแต่งหน้าอะไรมันก็จะดูไบรท์ดูใสเพราะฉะนั้นครับสบู่นะฮะก็ละ59 บาทเซรั่ม2 ละ 49 บาทนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall เข้าไปเลยนะฮะสังเกตซองสีส้มฮะที่มีตัวหนังสือสีดำที่เขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนะครับซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจากรอยัลบิวตี้ครับสินค้าขายดี10 ปีซ้อนเอ๊ะว่าแล้วของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะจะไป 7-Eleven ไปซื้อดีกว่า4689990ครับส่งกันเข้ามาได้เลยแล้วก็หลังไมค์ให้โทรหาน้องบุ๋มบิ๋มที่ริมบึงได้เลยนะคะ

0: จำเสียงน้องคนนี้ได้ไหมครับคุณผู้ฟังนี่คือน้ององุ่นนั่นเองครับนี่เพลงนี้ถูกร้องโดยอาจารย์สลาเลยนะเนี่ยนะครับอ่ะหรือใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเต้ายองนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ฟังครับน้องเต้ายองของเราก็เขาเรียกว่ามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากด้วยจีบบ่เป็นครับเดี๋ยวชัดๆจัดให้เลยในช่วงรักไทยภูมิใจเสนออีกสักรูปครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
10: ฉันธนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
9: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
12: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
13: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
14: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เอาเอาง่ายๆนะใครที่มาที่ลูกทุ่งสแควร์เนี่ยอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์นี้แล้วนะก็ได้ถ่ายรูปกับน้องเต้าหย่องนะเต้าหย่องเนี่ยเขามากับน้องท็อปนราก่อนเนี่ยยิ่งโตยิ่งล่อนะเอาจริงๆคุณผู้ฟังครับใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับน้องเต้าหย่องนี่ถือว่าพลาดมากๆเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะเปิดวงแล้วนะฮะกับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเมื่อวานนี้ก็ศิลปินภูไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับเอาคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพบกับเต้าหย่องได้เลยนะฮะจีบบ่เป็นนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันเมื่อวานนี้พูดถึงศิลปินภูไทยนะคุณผู้ฟังยิ่งใหญ่อลังการมากพ่อวีระพงษ์วงศิลป์เดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นะฮะในเรื่องของการเปิดวงดีกว่านะครับต้องบอกว่าโอ้คนแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวให้กำลังใจพ่อวีระพงษ์วงศิลป์ด้วยนะครับที่เปิดวงเมื่อวานนี้ตอนนี้เขาก็มีงานอยู่ที่แถวๆอีสานบ้านเรานะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยครับฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับคุณผู้ฟังฮะสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยก็และมียอดชำระเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้เนี่ยของธนาคารออมสินก็ยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบง่ายขึ้นด้วยนะครับลงทะเบียนสมัครได้แล้ววันนี้ครับนะฮะถึง31ตุลาคม2569นะครับทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะครับเป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดครับสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
5: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
6: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7: เที่ยวฟรี
8: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
9: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ดนผัวทิ้งนะหนูเดี๋ยวพี่หาไม่ให้เดี๋ยวหาไปกับหนังไม้ด้วยอบต.ห้างครับบอกว่าเป็นได้ข้องสามมันถ่วมบ่ดอชัดเอ่ยถ่วมอยู่ครับแต่ว่าบ่สูงปานใดมันก่อนกับไปซอยเพิ่นยกของเหนือทึ่งเนาะพี่น้องเนาะคุณวดีครับสวัสดีด้วยนะครับสำคัญได้กินดองอันวดีสวัสดีน้องชัดๆด้วยจ้ะอุ้ยพี่วดีครับสวัสดีครับอบต.ห้างด้วยนะเอาก่อนไม่ถอดแขนครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้เด้อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวร
8: สเสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569รัฐบาลเตรียมงบกลางปี69กว่า 2,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปจ่อชงครม.เคาะ29กันยายน69คาดกทม.รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนด้านปภ.สรุปเกิดอุทกภัย27จังหวัดกระทบ 570,000 ครัวเรือนชาวบ้านเดือดร้อน 1.7 ล้านคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังและบางกะปิกทม.ตั้งสปก.ส่วนหน้าเพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดชัดชาติเผยกรมอุตุนิยมวิทยาคาด3วันจากนี้ฝนลดลงเป็นจังหวะระบายน้ำท่วมในกรุงระบุอีก 2-3 วันถนนน่าจะดีขึ้นส่วนชุมชนใช้เวลา7วันยอมรับระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ยากสุดเหตุคดเคี้ยวยันกทม.ใช้เกณฑ์เดียวกับปภ.เยียวยาตามความเป็นจริงผู้ว่าสมุทรสงครามถกด่วนรับมวลน้ำจับตาท่าม่วงถึงแม่กลองเจอน้ำทะเลหนุนเย็นนี้สุภจีสั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำติดป้ายราคาห้ามขึ้นราคาผิดปกติพบแจ้งสายด่วน1569พร้อมประสานกลาโหมขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยเผยเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีสร้างคอนเทนต์หลังถูกวิจารณ์หนักอ้างอยากสร้างรอยยิ้มเรียนต่างประเทศไม่รู้วัฒนธรรมล่าสุดศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก15วันปรับ 5,000 บาทรอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีสังขระบุรีน้ำจ่อทะลักสะพานมอนอพยพ400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงถนนสาย323รถใหญ่อัมพาตการรถไฟแจ้งปิดทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสพร้อมปรับแผนเดินรถ4ขบวนส่วนที่อำเภอทองผาภูมิอ่วมฝายกั้นน้ำตำบลชะแลแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องโฆษกรัฐบาลเตือนด่วนน้ำคลองประแสอำเภอแกรงพุ่งวิกฤตห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันรัฐเร่งช่วยประชาชนเต็มกำลังกรมทางหลวงขยายเวลาเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องจากเดิมวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้ใช้ต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนนี้เป็นกรณีพิเศษเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมลิซ่าลลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยชื่อดังระดับโลกคว้ารางวัล Best Pop ที่งาน MTV Video Music Awards 2026จากผลงานเพลง Dreams ที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ซาคากุชิซึ่งการคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล Best Pop
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
2: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

นดีที่อ้ายบ่ฮักนะโอ้คนดีที่น้องบ่ฮักครับสักดาคำพิมูลครับ ขออภัยนะฮะขอเจ้าหน้าจอนกพลพนาครับรับปากได้บอบุญตามเมืองใหม่นะครับแล้วก็สาวที่ลงจานจากจิตหลาผู้ลาบด้วยครับผมเอาไก่ก้อยค่อยอายเนี่ยครับดอกอ้อทุ่งทอง

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: พลงฮิตที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังใครที่เป็นหนุ่มสุรินทร์บ้างนะฮะจากคุณพ่อจะชัดคือเป็นหนุ่มสุรินทร์แล้วก็เปิดเพลงบ่อยมากร้องได้ด้วยชัดชัดตั้งแต่เด็กๆน้อยเลยนะฮะหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุรัตน์ครับจากเพลงฮิตที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาโคเมตราใบหอกครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ใครอยู่สุรินทร์บ้างคนสุรินทร์มีไหมยกมือขึ้นหน่อยนี่แหละคนสุรินทร์เขาไปกินสุรานะนะฮะขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับผมขอเพลงน้ำท่วมของอาร์มจิงจ้าสวรรค์หน่อยครับได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้อบต.ห้างห้างเลยนะครับห้างนี่แปลว่ามันพังคูพังๆนี่แหละนะฮะหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุรัตน์ก็จัดให้เลยนะครับสวัสดีเพิ่มเติมนะครับพี่แจวบางแค

0: นะครับเสาทุ่งดอกจันจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พัดสอนบางแคนะฮะคนบ่มีใจของฝนด้วยนะสุนทรด้วยเรียบร้อยละฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับไปพูดถึงในเรื่องของลูกทุ่งสแควร์กันบ้างดีกว่าฮะจะบอกว่าทั้งกิจกรรมของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะการแจกทองด้วยเนี่ยเรานั่งเฉยๆคุณผู้ฟังเรายิ้มให้กับศิลปินศิลปินยิ้มให้เรานะฮะอยู่ดีๆคุณได้ทองขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ปลื้มจิตปลื้มหัวใจมากๆเลยนะ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับที่นะฮะมาสนับสนุนกับกิจกรรมนะฮะลูกทุ่งสแควร์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ของเราอาทิตย์นี้ด้วยนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบิเทเกนครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตีเบโลชนิดน้ำครับเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กครับยาจุดกระนุงจานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลฮะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับสารกำจัดศัตรูพืชไวท์ออยล์ตราฉลามยิ้มครับยาแก้ไอตาอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับใครมาได้ต้องรีบมานะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มารับคูปองเพราะว่าคูปองเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะฮะใครมาก่อนรีบไปรับคูปองที่บูธรอบๆงานของเราได้เลยนะครับก็มีหลายบูธเลยนะฮะมีของแจกมากมายแล้วก็มีของมานะฮะจำหน่ายในราคาที่ต้องบอกเป็นต้นทุนเพราะว่ามาจากโรงงานเลยแท้ๆอันนี้ไม่มีจากก๊อปที่ไหนเลยเป็นผู้สนับสนุนของเรามาจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับผมก็เดินทางมาเขาเรียกมาให้พี่ๆน้องๆนะฮะได้จับต้องกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางต้นชั่วโมงเราเนี่ยทางต้นรายการเราเนี่ยก็จะมีการแจกของจากผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับใครนะครับที่ชื่นชอบศิลปินคนไหนก็ไปติดตามกันได้เลยอย่างเช่นคุณเพชรคถาวุฒิเนี่ยแม่ๆเขาก็มาจับจองที่นั่งเพราะว่าอยู่ฝั่งขวานะอยู่ฝั่งขวานะ อันนี้ FC เขากระซิบมานะครับน้องปลายกนกพรนะฮะนี่คือ2ดาวรุ่งจากค่ายแกมมี่โกด้วยนะครับรวมไปถึงเวทีประกวดนะครับก็มีสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินนะฮะจากเวทีประกวดด้วยก็มีน้องเต็นพิชยาครับใบบัวพรชนกครับอาร์มจิมค้าสวรรค์นะครับแล้วก็จะบอกว่าแมนมณีวันเนี่ยคุณได้ฟังเมดเล่เต็มอิ่มแน่นอนและเสียงในแผ่นก็คือเสียงของเขาฟังสดๆก็คือเสียงของเขาเป๊ะๆคุณผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับของ2คณะหมอลำนี้บ้างศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์สินฮักบอยบอยโวหักมักเมียเขามันอกเอาโอ้ในใจพี่ว่านี่พี่น้องครับเปิดหมอลำเปิดวงหมอลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวชัดๆนะฮะจะให้แฟนๆมาฟ้อนกับพ่อเอพักดีกว่าเดี๋ยวพ่อเอลำจะก่อนดีกว่านะกับลูกทุ่งสแควร์ที่ผ่านมาพ่อเอเขาร้องเพลงนี้ไว้ฮะ
2: พ่อเอพักดี

0: คือบรรยากาศความมันความมวลเนาะทางพอเอพักดีของเรานะครับระเบียบวาทศิลป์รอบมีพี่เผื่อเดี๋ยวข้าเจ้ามีเมดเลย์ใหม่ๆมาฝากพี่น้องเด้นะครับไปเจอกันได้นะครับคุณผู้ฟังอาทิตย์นี้จ้ะเจอกันนะจ๊ะ11โมงเป็นต้นไปนะฮะมาเลยคุณผู้ฟังจ๋าเอ้าจะบอกว่าเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยหลายคนได้ดื่มกันแล้วครับนะฮะนำคุณค่าของสมเกาหลีตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยและคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตั้งกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อได้ที่นะฮะร้านค้าทั่วประเทศเลยกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับครับและอย่าลืมนะฝาเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับหรือฝาเครื่องดื่มชูกำลังโอทีนะฮะรสชาติใดก็ได้เก็บให้ครบ3ฝาครับพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุณผู้ฟังอ่ะไปดื่มเลยนะฮะสมเกาหลีตั้งกุยจับตรา GSD ครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ฟังหนุ่มคนนี้ครับการทัศนะกับสุดแขนทศสกันครับใครชอบเพลงนี้บ้างขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ได้ครึ่งหนึ่งของคุณการจังหล่อเอาครึ่งหนึ่งของร้องเพลงพอก็ได้เอาครึ่งหนึ่งของการแสดงที่แบบว่าน้องการแสดงดีมากเวลาไปแสดงละครหรือภาพยนตร์ต่างๆคือเป็นพระเอกที่สุดความสามารถมากๆเลยนะครับเป็นนักร้องที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์มากเนี่ยฮะว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของการจังเลยเนี่ยทำยังไงดีนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: เคยไหมคุณผู้ฟังครับนั่งทำงานอยู่ดีๆก็แสบร้อนเหมือนจะเลิกขึ้นมานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังมันแสบแล้วก็ลมเนี่ยออกไปที่เดียวเองด้วยซ้ำนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนครับเราควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะการกินดึกๆกินแล้วนอนทันทีมีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดครับห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนต้องเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปครับช่วยย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารได้เลยครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: จะนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่
7: ฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
8: ้
7: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสกรีประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

ัดมีแฟนนี่ก็เป็นแฟนเก็บเหมือนกันนะครับเก็บไปหมดเลยข้าวของเก็บไปอยู่ที่อื่นเลยนะครับนี่แหละแฟนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยล่ะเอาคุณผู้ฟังครับเป็นออเดิร์ฟสักนิดนึงครับเอาดอนวอนแฟนค้าจากวัดพานุวัฒน์ครับในสุนงนาครับมีเพลงมวนๆมาฝากนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเพลงนี้พาคุณผู้ฟังไปรับฟังชาติกันสักครู่เนาะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ปบมือให้เจ้าของแน่นะครับคือการที่แบบว่าได้ฟังเพลงมวลๆนะครับได้ฟังก่อนร้องขอละมวลๆละฟ้อนตามกันนี่พี่น้องมันถือว่าเป็นความสุขทางใจเลยครับเนาะคือกินปนบ่มีผักนี่แหละมันสีเข้ากันบ่นะครับถ้าเปิดเพลงแล้วไม่เต้นไม่ร้องมันสีเข้ากันบ่จังซี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่างานลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์นี้ไม่ฟ้อนไม่ได้แล้วเพราะว่า2คณะเนี่ยเดินทางมานะครับมาร่วมบนเวทีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์และศิลปินภูไทยนะครับแน่นอนความสนุกสนานเกิดขึ้นแล้วนะครับ4ตุลาคมนี้คืออาทิตย์นี้แล้วนะครับนะสเตเดียมวันยันมัททองนะครับและพบกับหนุ่มคนนี้แน่นอนครับอามน้อยโรจนันท์นี่คือเจ้าพ่อหมอลำซิ่งเลยเด้หากความทั้งครับอามน้อยโรจนันท์ครับพี่น้องตอนนี้เชิญทัดกำลังเฟซไลฟ์อยู่นะครับถ้าใครที่ว่างๆนะฮะหรืออยากพูดคุยกับชัดๆเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับ

นี่เอาแต่ใจไม่ใช่เอาแต่ใจนะเอาที่บายใจไม่ใช่เอาแต่ใจเอาที่บายใจนะทุกคนนะครับนี่คือเพลงจากบ่าววีนะครับซึ่งสัปดาห์นี้อยู่อันดับที่3เนี่ยฮะแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าโปรเจกต์90 Music มาแรงขึ้น FM 90ด้วยนะครับ

0: ครับน้องแม็กที่เป็นฟกซองนะครับมาแต่งแล้วก็คิดงานต่อให้นะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับเพลงนี้ตั้งแต่เปิดครั้งแรกของดีเจชัดๆในทริปเนี้ยคือจะบอกว่าเป็นอะไรที่มันสนุกสนานมากๆและติดใจมากๆกับแรกเลยคือดนตรีสองเลยคืออารมณ์การร้องของบ่าววีมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นใครไม่เคยลองฟังนี่จะไม่รู้ว่าอินเนอร์ของการมีความสุขมันอยู่ในเพลงนี้แหละฮะเอาที่บายใจครับสัปดาห์นี้อยู่อันดับที่3 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3
0: และที่แน่นอนนะคุณผู้ฟังครับอีก2วันเราเนี่ยใกล้จะหมดเขตการส่งชิ้นส่วนสำหรับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีนี้เป็นปีที่15ครับใครอยากได้ทองคำแท่งหนัก1บาทบ้างทองคำแท่งหนัก1บาทรีบด่วนๆเลยนะครับกับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้ถ้าวันนี้ไม่ส่งอีก2วันนี้ไม่ส่งหมดเขตแล้วหมดเขตที่จะรับแล้วคุณผู้ฟังครับอีก2วันเท่านั้นนะเอาง่ายๆถ้าวันนี้ว่างเนี่ยคุณไปซื้อยาจุลินทรีย์ทหารฟ้าที่เป็นแพ็คมาก่อนได้เลยนะครับแพ็คนึงมีตั้งหลายกล่องเลยนะแล้วก็ตัดฝากล่องออกมานะครับแล้วก็รีบเขียนรีบพิมพ์กันเข้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224สิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยผมอยากให้หลายๆคนได้ทองเพราะทองตอนนี้มีมูลค่ามากๆเลยเพราะทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยนะครับมีมูลค่ามากๆอยากให้คุณฟังได้นะมาลุ้นนะครับทองคำแท่งหนัก1บาทและสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับอ่ะกับยาจุลินทรีย์ทหารฟ้ารีบส่งชิ้นส่วนเลยนะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากด่วนๆเลยนะฮะทุกคนจ๋า2วันเท่านั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าบอกสวัสดีพี่วารีสมุทรสาครด้วยนะครับขอน้ำท่วมมาขอบคุณพี่พัดสอนบางแคด้วยครับคนบ่มีใจผมมอบเพลงนี้ให้กับยายหง่าด้วยนะครับรวมไปถึงพี่วิชัยบางบอนด้วยนะสิเท่น้องให้บอกแน่ครับ

0: คนแรกที่ทำให้รักครับกับซีที่น้องเฮบอกเนยครับเพลงเพราะๆนะครับจากที่คุณฟังได้ฟังในช่วงนี้นะครับผมเอ้าพูดถึงแท็กซี่สโมสรกันบ้างดีกว่าครับมาอัปเดตกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันวันไหนอะไรยังไงนะอัปเดตยังไงต้องติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับรวมไปถึงทาง iChin Aftermarket Thailand ด้วยครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดย iChin แบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคริกส์ครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องด้วยนะครับเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านนะครับและนำมาที่งานแท็กซี่สโมสรกับไอชินภายในงานบูธของเราเนี่ยมาเอาใบเสร็จมาลุ้นของรางวัลพิเศษกันนะครับนะฮะล่าสุดก็ได้แบตเตอรี่ไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังไอชินเนี่ยเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดตามที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับผมเอากับแท็กซี่สโมสรต้องนะครับติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะฮะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับในระหว่างที่พักเนี่ยผมขอสายหน้าใหม่หนึ่งสายละกัน90 Super Request ใครอยากติดสายหน้าใหม่รีบโทรด่วนเลยฮะ
2: เล่าข่าว90
3: ฮิวใจแฟนๆอีกแล้วฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์ล่าสุดได้เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการแสดงตะวันออกมหาวิทยาลัยชินวัตรวิทยาเขตปทุมธานีถือผ่านเข้าพิธีไหว้ครูประจำปีก่อนโชว์ร้องเพลงช่วงค่ำงานนี้แฟนๆยังตามไปคล้องมาลัยให้อีกด้วยค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
12: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
13: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
14: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้าน
13: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
14: บอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
11: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังแตงพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
13: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: พร
5: ่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง90 90 Super Request
0: 90 Super Request มาแล้วนะครับ1ซ้ายหน้าใหม่นะครับจากพี่วารีสมุทรสาครสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: พี่วารี
7: ค่ะ
0: สมุทรสาครอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
7: วันนี้ฝนไม่ตก
0: และแดดไหม
7: ไม่ทราบเพิ่งจะกลับมา
0: เอาไปไหนมา
7: ไปทำงาน
0: ไปทำงานที่ทำงานมีแดดไหม
7: วันนี้ก็มีแดดวันนี้ไม่ตก
0: อุ้ยแต่ว่ากรุงเทพมหานครของเรานี่ก็มืดครึ้มเลยเนาะ
7: วันนี้ถนนกาญจนาไม่ตก
0: ถนนกาญจนาไม่ตกแต่ว่าพี่วารีอย่าตกหลุมชัดๆนะอย่ามาตกหลุมรักเรานะมุกพี่วารีครับวันนี้ขอเพลงน้ำท่วมของน้องอามชิงช้าสวรรค์ผมเห็นสถานการณ์เรื่องราวต่างๆของเรื่องน้ำท่วมบ้างนะฮะต่างจังหวัดบ้างพี่วารีอยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรบ้างครับ
7: ก็ให้กำลังใจทุกคนที่เจอปัญหาน้ำท่วมเพราะลำบากมากเวลาน้ำท่วม
0: ใช่ครับ
7: เคยเจอมาปี2554ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนล่ะค่ะ
0: ครับผมคนไทยยังไงก็ช่วยเหลือกันเน
7: า
0: ะ
7: ก็อยากให้น้ำไปเร็วๆค่ะเพราะพี่วารีก็ชื่อแปลว่าสายน้ำ
0: อ๋อเหรอฮะเราสามารถไล่น้ำไปได้ไหมฮะทำได้ไหม
7: ก็อยากไล่ล่ะก็ขอพรว่าให้น้ำไปไว
0: ๆครับผมขอบคุณพี่วารีมากๆครับเพลงน้ำท่วมนี่เป็นเพลงที่ให้กำลังใจมากๆเลยผมอยากให้พี่วารีมอบเพลงนี้ให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะแฟน
7: ๆให้กับทุกคนเลยค
0: ่
7: ะ
0: ได้ครับ
7: ให้กับทุกคนทั่วประเทศเลย
0: เยี่ยมมากเลยเอาเดี๋ยวชัดๆจัดให้เลยนะพี่วารีนะ
7: ขอบคุณครับ
5: 90 90 Super Request
0: ฉะนั้นเองก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเขาเรียกว่ามอบให้เป็นสิ่งของหรือว่าช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆอย่างที่ช่วยเหลือกันไปชัดๆก็ทางรังสิตอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยู่นะตรงนี้เป็นดีเจอยู่ตรงนี้ผมขอใช้คำพูดนะครับเป็นตัวแทนกันให้กำลังใจสำหรับพี่ๆที่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับสู้ๆต่อไปนะ

0: แฟนไปลงทะเบียนกันหรือยังครับเดี๋ยวเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับที่อยุธยานะครับและลพบุรีด้วยนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับนะฮะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม32ที่นั่ง1รางวัลนี้ก็คือ1ที่นั่งนะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยใครที่อยากไปเที่ยวกับเราครับผมโทรลงทะเบียนก่อนเลยนะครับ022807127นะครับโทรไปปุ๊บเนี่ยให้แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะฮะแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนนะครับใต้ภาพของลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับใต้ภาพของลูกทุ่งฮอลิเดย์ที่อยู่บนสุดเลยเปิดมาก็เห็นเลยเป็นรูปแรกนั่นแหละไปพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนแค่นี้เองนะครับคุณก็ได้ลุ้นการไปเที่ยวฟรีกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวทุกวันเสาร์ครับดีเจออยก็จะแรนดอมหนึ่งผู้โชคดีเพื่อโทรกลับหาท่านเพื่อเป็นผู้โชคดีและติดสายหน้าใหม่นะเที่ยวฟรีหนึ่งที่นั่งนะคุณผู้ฟังใครๆก็อยากไปนะเนี่ยเอ้าคุณผู้ฟังครับกับจะดมตาโป๊ยเซียนต้องขอขอบคุณมากๆครับเพราะว่าอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า90ปีแล้วครับด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยครับเราจึงมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลครับวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนก็ได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทยเราเนี่ยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือครับติดตามทางโซเชียลต่างๆครับ Facebook นะครับ TikTok YouTube นะครับโป๊ยเซียนพิมพ์เข้าไปเลยนะครับอ้าวขอบคุณยาดมตาโป๊ยเซียนด้วยใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมตาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
6: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: มีเห็นก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคปิลแคราติน
0: แชมพูแคราตินครับคุณผู้ฟังนะครับใช้ดีมากๆครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูให้ผมเราเนี่ยนะครับไม่แห้งเสียจากการดำสารเคมีด้วยเสริมความแข็งแรงของเส้นผมครับทรีทเมนต์ผมแคราตินครับคุณผู้ฟังด้วยอุดมไปด้วยแคราตินจากขนแกะครับที่ช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำสารเคมีนะครับหมักแล้วทิ้งไว้เนี่ย 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ตามด้วยเซรั่มเคราตินนะครับลิปออนแฮร์เคราตินครับชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินตัวนี้ช่วยทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักนะครับแล้วก็นุ่มลื่นสลวยงามรูปบริเวณปลายผมนะฮะเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกครับชุดนี้เนี่ยนะฮะแคบิลเคราติน1ชุดนี้มี5ชิ้นครับพิเศษช้างไทยช้อปปิ้ง5ชิ้นนี้ราคาเพียง550บาทผมเพิ่มชิ้นที่6ให้อ่ะเสื้อสวยๆนะครับที่เป็นรูป DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีให้เลยเป็นชิ้นที่6แล้วกันนะฮะร่วมกับแคบิล1ตัวเลยนะครับให้เลยแล้วจัดส่งฟรีด้วย0923524446นะครับ0923524446นะครับเสื้อน่ารักมากดีตั้งแต่หัวจรดเท้าอันดับแรกหัวก่อนเลยนะฮะศีรษะและเส้นผมเราต้องสวยงามนะครับ

บ้านเฮ็ดมันอยู่ไสพี่น้องสิพาน้องบุ๋มไปเที่ยวบ้านเฮ็ดอยู่ตรงไหนฮะจะพาน้องบุ๋มไปเที่ยวไปเที่ยวปุ๊บก็จะเป็นสาวบ้านเฮ็ดแล้วอะคุณผู้ฟังครับใครชื่อลำไยบ้างน้องลำไยยกมือขึ้นก่อนเลยนะฮะเอาส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับวันนี้จะลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ 4:00 น. เด้อ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: รวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
1: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: มือแรงเนาะตอนนี้ก็เป็นมือแรงนะคะเนาะ
1: จู๊ดมาเลยนะ
0: สองทุ่มสามสิบแปดอันนี้ก็เป็นมือแรงนะคะทักทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ๋าสวัสดีคุณผู้ฟังเด้อ
1: โจ้จังโก้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังคือกันนะฮะมื้อนี้พอกันตรงกับวันจันทร์นะฮะ
0: ใช่ค่ะจันทร์ที่28อีก2วันสิ้นเดือนหมดกันสักทีกับเดือนกันยายน
1: นะ
0: นะเข้าสู่ตุลาคมแล้ว
1: เข้าสู่ตุลาก็คือเก่ามันแหละนะฮะนะเอ้าพอกันผู้ใดสิฟังเพลงหยัง SMS 4689990หลังไมค์มาด้วยนะครับ
0: 022807127มาเลย
1: โจ้จังโก้และก็จานภาพร SMS ส่งมาเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอ

0: งานทุ่งนะฮะเสียงของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์เนาะอีกบ่นานนะฮะหลังจากหมดหน้าฝนนะฮะก็สิบมาหนาหนาวได้หนาวใจแน่นอนเพราะว่าตอนนี้วงหมอลำต่างๆกำลังฟอร์มวงกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ซ้อมนะฮะเตรียมที่จะเปิดบางคนก็เปิดย่อยๆไปแล้ว
1: เขาเรียกว่าเปิดฤดูกาลใช่ไหม
0: เปิดฤดูกาลนะฮะตอนนี้ก็เวทีจังใดคือเขาเตรียมในขณะที่ปิดวงไปนะฮะประมาณ 2-3 เดือน
1: ค่ะ
0: ช่วงนั้นก็ทีมงานเขาก็จะหาว่าปีนี้เราจะแสดงอะไรเปลี่ยนแผนนะฮะเนาะ
1: แต่สมมติเขาแบบว่าเปิดวงมาแล้วเนี่ยเขาจะสิเล่นเรื่องเก่าบ
0: ่สมมติบ่เรื่องเก่าเพราะว่างานก็รับไหวนะฮะเพราะบางงานก็สิไป
1: มันจะซ้ำกันเนาะ
0: ที่เดิมนะฮะไปแสดงที่เดิมใช่เนาะฉากเวทีนะฮะเนาะ
1: ชุด
0: ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ลงทุนเป็น10ล้านนะเออแต่ก่อนนี่เคยคุยกับพอเอาที่หลอดนี่โอ้ปีนึงเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นเสียงบ่ดีเว้ยปีนี้สู่วงนั้นบ่ได
1: ้นั่น
0: ก็ไปยกมาใหม
1: ่
0: 10กว่าล้านว่าซั่นเนาะ
1: โอ้เออแม้ทุนนั้นเนี่ย
0: แม้กระทั่งคุณแพรวๆแสงทองคุณอีหยังก็เด่นชัยวงสามารถสิเนาะไปกู้ธนาคารเลยเด้อุ้ย
1: กู้ธนาคารเพื่อ
0: จะมาเป็น10ล้าน
1: มาปรับปรุงวงอ่ะนะ
0: เพราะว่าเงินสภาพคล่องมันหลายไงเปลี่ยนบัญชีแกบอกว่าคืน1 2 3แสน 3แสนเงินไหลเขาธนาคารก็ปล่อยเนาะ
1: ก็ใช่ไงคือรายได้มันได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: มันต้องได้อยู่แล้วนะคะ
0: หลังจากนั้นก็ติดหนีหัวโตแกบอกเด่นชัย
1: เนื่องจากว่ามันไม่สักเซส
0: บริหาร
1: เนาะ
0: คนมันหลายเนาะ
1: เ
0: ออก็ม่วนนะฮะเป็นบรรยากาศนะฮ
1: ะ
0: สำหรับชีวิตหมอลำนะมันมีความสุขนะคือเขาเป็นศิลปินนะเขาก็ต้องมีอาชีพนะขาดทุนท่านนิดนึงเนี่ยถือว่าสกิดแคร์เล็กน้อย
1: ต้องเป็นคนที่แบบว่าบริหารการจัดการดี
0: ๆถ้าเป็นคนที่บ่ไม่มีใจรักทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันจะถอดใจ
1: ใช
0: ่เจออุปสรรคนิดหน่อยเจอปัญหานิดหน่อยไปแล้ว
1: ไม่ทำแล้วไม่เอาแล้ว
0: ประมาณนั้น
1: นะขาดทุนก็ไม่เอา
0: แมน
1: นะเอ้าทักทายนะคะผู้ใดมาก่อนมูนพดลมหาชัยวันนี้อยากฟังเงาะเกี้ยวสาว
0: ของเบียร์พร้อมพง
1: วันนี้รู้สึกเพลงจะใหม่หน่อยนะนพดลเนาะปกติแล้วเนี่ยจะต้องไปรุ่นแบบเสรีพุ่มพวงยอดรักนะคะสำหรับนพดลมหาชัย
0: ดีเลยล่ะอย่าขอมาเลยเดี๋ยวเขาจะหาผิดตับเขาอีกนะฮะ
1: เอ้าหลังไม่นะคะจากผู้ใดไม่ยินดีบอกว่าอยากฟังน้ำท่วม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ปลาเล็กตลาดพลูยนใจถามทางยังงานหายกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้กับที่ใครที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี
0: ้ไม่น่าเชื่อนะ
1: ไม่เคยแบบว่าเจออะไรที่ตกแล้วไม่เคยหยุดไม่หยุดหายใจนี่แม้เขาเอิญเอียงฝนเอียงแนวนี่
0: เคยเห็นแต่ช่วงปี2554ก็15ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่อันนั้นฝนไม่ได้ตกนะอันนั้นคือน้ำมันค่อยๆไหลมา
1: ใช่ใช่
0: จากทางเหนือ
1: มันไม่ได้ตกแบบนี้
0: ค่อยๆไหลมา
1: ค่ะ
0: เราก็เตรียมตัวเฮ้ยมันมาใกล้แล้วตอนนี้ถึงนครสวรรค์อยุธยาปทุมธานี
1: ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆมันก็แบบว่า
1: จะรู้ระยะทาง
0: มีการเตรียมตัวอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันตกเอ๊ะมันก็คงสิหายมั้งมืออื่นเอ้าวันต่อมาก็ตกนำตกนี่นะฮะเนาะ
1: ไม่หยุดเลย
0: คลองจัน
1: ทร์
0: แฟดคลองจันทร์นี่โอ้โห
1: บางกะปิคืออ่วมค่ะตอนนี
0: ้อ่วมแล้วก็แถวจังหวัดนนท์นะฮะก็แถวบ้านผมนะฮะก็ประกาศภัยพิบัติเนาะเมื่อคืนนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อำเภอปากเกร็ดสินะ
1: ใช่ค่ะปากเกร็ดก็อ่วม
0: แล้วก็ไปสะพานลอยเดอะมอลล์งามวงวานลองถ่ายรูปดูนะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่ลดเลยนะ
0: นะ
1: ลดได้แค่นิดหน่อย
0: ว่าสิไปเบิ่งหนังนะฮะวันอาทิตย์หรือวันเสาร
1: ์
0: ขับรถไปสี่แยกแครายนะฮะ
1: ยังไง
0: นิตยนามนะฮะอยู่หันไปบ่ได้เลย
1: ถอยรถกลับ
0: มันไม่ให้ถอยสิไปข้างหน้าอุ้ยจะไปสนุนงามวงวานเช็คดูอันนั้นเป็นทะเลเลยทำไงดี
1: สุดอ่ะ
0: กลับรถกับท่านหันนะฮะบ่สนใจเลยฮ
1: ะ
0: ดีที่รถมันหน่อยเนาะ
1: นั่นเห็นไหมล่ะ
0: อันตรายจริงๆนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาเป็นกำลังใจสำหรับผู้ใดที่กำลังโดน
1: อุทกภัย
0: ตอนนี
1: ้นะคะ
0: เป็นภาวะที่น้ำท่วมนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างเนา
1: ะ
0: มันชีวิตไม่ปกติตามถ้ำคำขอเป็นตามถ้ำนะ
1: คำขอจากเมเยนี
0: ่
1: เอาอยากฟังเนนบอบานี
0: น้ำท่วมนะฮะเอาเวอร์ชันเอกราชเนาะสอนคิรีสีประจวบเดี๋ยวบ่ได้เดี๋ยวพิษตับ

0: แม่เอกราชสุวรรณภูมิคนร้อยเอ็ดนะฮะเนาะร้องเพลงมวนนะฮะนะน้ำท่วมตามคำขอจากยายนี่สายสองนะสายสองน้ำบ่ท่วมนี่เนาะยายนี่เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวมองได้ท่วมกะเรื่องงานโตมาแน่เด้อท่วมหลายท่วมหน่อยกะมาบอกแน
0: ่อ้าวแต่ว่าหลังโฆษณาขอหน้าใหม่สายแรกสัปดาห์นี้นะ
1: ใช่ค่ะ022807127ใครจะโชคดีมาเลยค่ะ
2: แคร์บิวชุดเคราติน
3: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
4: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟิตยาจะเป็นยุงตาขันฟ้าหนีเร
4: ็
11: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: อาห้า
1: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
0: ทานง่าย
1: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
0: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
6: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
7: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
8: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเฮ้ย
9: 90ซุปเปอร์รีเควส
10: มาแล้วสายแรกนะคะสวัสดีเสีย
11: เสีย9สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: โอ้เสียงชัด
10: น้ำท่วมไหมเสียเป็นไงน้ำท่วมไหมคะ
11: ถามด้วยความห่วงใย
12: แถวที่ผมอยู่ไม่ท่วม
11: ไม่ท่วม
10: โอเคเลย
11: อยู่แถวไหน
12: จังหวัดสมุทรสาคร
11: สมุทรสาครอ๋อทางตะวันตกนี่ไม่ค่อยท่วม
12: มันไม่ท่วม
10: อ๋อดีแล้วเพราะว่าถ้าท่วมนี่ก็คือหากินอะไรก็ลำบากเดินทางไปไหนก็ลำบาก
11: เข้าไปห้าง
10: แย่งกันกินเหม็น
11: ห้างสะดวกซื้อทำไมของมันน้อย
10: ไม่มีเลย
11: มันมีอยู่แต่มันน้อยมันขาดเขาบอกว่
12: า
11: ระบบขนส่งหรือเปล่า
12: วังกะปิน้ำยังท่วมเลยสุดยอด
10: ไม่คือไปตลาดเนี่ยแย่งหมูแย่งไข่แย่งผักกันคิดดูกันแล้วกัน
11: เขาเรียกว่าตนก
10: เขาตุนไงมันแบบว่าเพิ่นออกมาอย่างออกบ่ได้ก็เลย
11: ไป
10: ซื้อ
11: ตุนแล้วมันแห้งแล้ว
10: ตุนกันสิเนี่ยเอาคนไทยเป็นอีสันอยู่แล้ว
11: 2-3 มือนะฮะ
10: คนไทยเป็นแนว
11: ทั้ง3มือก็เงียบกริบนะฮะบ่มีทาง
10: โอ้ยเนาะ
11: เอ้าวันนี้จะฟังเพลงอะไรดีครับคุณเสี่ย
12: ขอเป็นแรงใจเดือนเป็นอำนวยพรครับ
11: เป็นแรงใจให้ใครถ้าเป็นแรงใจได
10: ้อย่าเป็นให้ใคร
12: ทุกคนเลยที่โดนน้ำท่วมตอนน
11: ี้
12: เลย
11: โอ้ดีมากเนาะ
10: สุดยอดเลย
11: ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
10: ขอบคุณมาก
11: จบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวตุ่นชุมวงหนามามวลกันต่อด้วยครับเด้อ

0: วงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: เห็นผลจริงเส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซตรองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคอ
3: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียน22เรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลกรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR โค้ดซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้จากพยานหลักฐานไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการเลือกตั้งจึงควรกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์ตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นทางนี้มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบตุลาการธรรมนูญและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบตุลาการธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะตุลาการเสียงข้างน้อย1คนคือนายนพดลเทพพิทักษ์ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมย่านรามคำแหงส่งอาหารวัตถุดิบถุงยังชีพพร้อมหนุนครัวกลางชุมชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนในชุมชนมุสลิมย่านรามคำแหงหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพภาคที่1เบื้องต้นนักศึกษาบางส่วนติดอยู่ภายในหอพักไม่สามารถออกไปจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นได้ขณะที่ชุมชนในพื้นที่ซอยรามคำแหง24และพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำท่วมในเส้นทางภายในทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมอาหารฮาลาลส่งเข้าพื้นที่ขณะที่กองทัพภาคที่1เร่งนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือพร้อมขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในชุมชนโดยรอบขณะเดียวกันชุมชนได้เตรียมจัดตั้งครัวกลางซึ่งมีความพร้อมประกอบอาหารได้หลักพันชุดแต่ยังต้องการข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์และยานพาหนะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับทุกหน่วยเร่งประสานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงนักศึกษาและประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่แจกอาหารพร้อมทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยแฟดคลองจันบางกะปิคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินำชุดอาหารพร้อมทานและข้าวกล่องปุสดจำนวน 1,000 กล่องเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แฟดคลองจันเขตบางกะปิพร้อมกันนี้ยังได้นำถุงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมอบให้แก่ประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่แฟดคลองจันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งนี้ที่แฟดคลองจันมีผู้พักอาศัย30แฟลตกว่า 5,000 ครัวเรือนซึ่งมีน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรและท่วมขังมาหลายวันมีทั้งเด็กผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณนี้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเนื่องจากโดนตัดไฟทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติจึงต้องเร่งเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเอกนีแสงเพชรรายงานค่ะ
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรบลธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: พลงนี้เพราะมากนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วสำหรับมนรักที่ราบสูง
1: ครับเกษมคมสันหรือสิเป็นมนสิทธิ์คำสอยนะฮะ
0: อิจฉาดีเจ
1: ครับ
0: อิจฉาทำไมก่อนนะน้องเมย์คนใหม่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์แล้วก็ช้ำรักจากอุบลอันนี้มนแคนแก่นคูน
1: เป็นเวอร์ชันนะทั้งหมดที่เปิดมา4เพลงนะเป็นผลงานเพลงการเขียนจากอาจารย์ดอยอินทนนท์ทั้งนั้นนะฮะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งโดยเฉพาะเพลงยังก็อิจฉาดีเจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ประมาณปี 2547-48 ประมาณนั้นนะฮะในช่วงนั้นอาจารย์ดอยอินทนนท์นะแกขอไปขายเพลงในบริษัทชัวร์ออดิโอผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่นะฮะน
0: ะ
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะดูแลมนสิทธิ์แล้วก็ดูแลคุณสำราญบุญลาภสินะฮะผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ว่าสันเนาะเขียนเพลงเกี่ยวกับวิทยุชุมชนไหนแน่ว่าสันเนา
0: ะ
1: เนื่องจากว่าตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมาแห้งนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แกก็เลยได้เพลงอย่างมาอิจฉาดีเจเนี่ยเนาะผมมักคำว่า
0: ชื่อหอมจอมลุยนะบอก
1: ชื่อหอมจอมลุยนะ
0: ชื่อดีอยู่เดี๋ยวเนาะ
1: นี่บอก
0: ไม่แล้วแล้วนักจัดรายการชื่อนี้มีไหม
1: ไม่น่าจะมีนะแกก็คงสิเป็นมโนภาพแกนะฮะนะแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่27เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการร่วมงานกันนะฮะแล้วก็เห็นแกครั้งสุดท้ายก็งานขาวดำนะฮะของป๋าสุเทพนะฮะจากบริษัทชัวร์ออดิโอนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: ที่ได้คุยกันไหมทักทายกันไหม
1: วัดดีซื่อแต่ว่าแกมองเมาเมามากนะเนาะ
0: เดี๋ยว
1: คนมันหลาย
0: คนมันเยอะคนมันเยอะ
1: กับบริคุยนะฮะน
0: ะ
1: นั่นแหละคือเจอครั้งสุดท้ายไม่นึกว่าแกจะเสียชีวิต
0: แต่ตอนนั้นดูยังแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ก็แข็งแรง
0: ที่มา
1: ก็ขอแสดงความไว้อะไรในการจากไปของอาจารย์ดอยอินทนนท์หลายคนเอิ่นครูเพลงเนาะคนอีสานมักจะเอิ่นอาจารย
0: ์
1: ครูบาอาจารย์มันถนัดกว่าได้เสียชีวิตลงเมื่อเช้าวันที่27กันยายน2569นะ
0: อ
1: ายุ79ปีนะฮะจากอาการน้ำท่วมปอดและภาวะหัวใจทำงานไม่เต็มที่นะครับซึ่งอาจารย์ดอยอินทนนท์นี่แกลุ้นที่อยากจะเป็นศิลปินแห่งชาตินะแล้วก็พวกเราคนในวงการวิทยุคนในวงการลูกทุ่งนะฮะทั้งหลายนักแต่งเพลงก็หวังนะฮะอยากให้แกเป็นศิลปินแห่งชาติได้สมหวังเพราะว่าผลงานแกเป็นที่ประจักษ์นะฮะแล้วก็อยู่มานมนานหลายทศวรรษนะครับเขียนเพลงสร้างเพลงให้นักร้องดังมากมายได้ทำมาหากินนะครับแล้วก็แกเป็นเกี่ยวกับหมอลำนี่แกก็เป็นคนตั้งชื่อสิริพรอภัยพงษ์เด้
0: จริงเหรอคะอาจารย์ดอยเนี่ยนะ
1: อาจารย์ดอย
0: เอ้าเหรอ
1: เพราะว่าตอนนั้นสิริพรอภัยพงษ์ชื่อจริงสิริพรยังก็อําสิริพรยังก็อําเคนนามสกุลเพิ่นเนาะ
0: อ๋ออําเคนค่ะ
1: แล้วก็คุณนครแดนสารคามพิราชเมืองอุบลนะฮะเน
0: า
1: ะก็อาจารย์ดอยเป็นคนตั้งนะฮ
0: ะ
1: ตั้งว่าสิริพรอภัยพงษ์ว่าซะเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นคนบัญญัติคําว่าลําแผนน่าขึ้นมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนมันสิมีลำเพลินเนาะทองมีมาไล่แกก็เลยว่ามีลำเพลินกับต้องมีลำแพนว่าซะเน
0: า
1: ะทองใบมาลี่นะฮะมาแก่กันนะตอนนั้นนะแล้วก็แกเป็นคนอำเภอสนมนะฮะอาจารย์ดอยเนี่ยฮะตำบลแค้นว่าซะเนาะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ตอนแรกผมได้ว่าเราเป็นคนบุรีรัมย์
0: นั่นแหละก็เข้าใจว่าเป็นบุรีรัมย์นะคะ
1: ชื่อจริงเพิ่นสมบูรณ์นะฮะสับสมพันธ์นะฮะนะตอนแรกนึกว่าสัมพันธ์เนาะ
0: ค
1: ือนามจริงนะฮะแล้วก็ตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะฮะบ้านเกิดนะครับเข้าสู่วงการโดยการชักนำจากครูพยงมุกดาแนะนำให้แต่งเพลงแกก็เลยแต่งมอลัมมาโอ้นะฮ
0: ะ
1: แต่งมอลัมนี่ผมมักนะฮะปลายปากกาของอาจารย์ดอยอินทนนท์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าแกเขียนเพลงแบบว่าทำนองเนาะทำนองหมอลัมบุคือหมู
0: ่
1: มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของแกแล้วก็เขียนได้ลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมนะครับนะหลายคนเข้าใจว่าแต่ก่อนนี่นึกผมก็นึกว่าแกเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เด้เพราะว่าชื่อดอยอินทนนท์ไงดอยอินทนนท์นี่มันอยู่จังหวัดเชียงใหม่
0: อ๋อใช่อันนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1: ที่มาของนามปากกาดอยอินทนนท์นะครับ
0: ค
1: ือในช่วงวัยหนุ่มของแกนะฮะแกเดินทางไปที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: ไปอาศัยอยู่กับแม่บุญค่ำนะฮะแม่บุญถ้ำนะฮะเนา
0: ะ
1: ตื่นยามเสาร์มานะฮะกสินแนมไปฟังตะวันตกเฉียงเหนือวัฒนธรรมทั้งพุ่นนะเห็นดอยอินทนนท์เพิ่งวึ่งอยู่นะเป็นภูเขาสวยงามนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็สูงธรรมชาติแกคงชื่นชอบนะฮะก็เลยเอามาเป็นนามปากกาว่าดอยอินทนนท์นะครับในการเขียนเพลงเขียนมอลัมเนาะเขียนเพลงโด่งดังหลายเพลงนะฮะบอสิเป็นเสียงเศร้าสังสาวของยุคของ
0: เนี่ย
1: คร
0: ับ
1: สอนชัยเมฆวิเชียนสายยันนิรันดรเพลงหยังหูบ่
0: เพลงหยังคะของสายยันนิรันดร
1: แม่ไม่ใช่สายยันสั
0: ญญาสิน
1: ิรันดรอีกคนนึงแม่ดอกเสลเต
0: โอ้เพลงเพราะมากเพลงนี้
1: เสียงพินสกิดสาว
0: นี่ก็เพราะ
1: รักติ๋มแน่หรือ
0: เอาชอบ
1: ไม่เคยรักใครเท่าติ๋มติ๊ดตึงติ๊ดตึงนี่เนาะ
0: นี่แหละ
1: ยุคใหม่ๆก็สิมีแฟนเรือนสะเทือนใจไหมไทย อุไรพรนะฮะเนาะ
0: ค่ะ
1: ฮักสาวนครสวรรค์นะฮะ
0: ตั้งแต่ยุคสายันเลยเนี่ย
1: อยู่ตั้งตอนอ่อนผู้เบาหมอล่ำนี่กับศิลปินแห่งชาติแม่บานเย็นเนาะ
0: ค่ะ
1: ชำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์อุ้ยแต่งแต่ละเพลงนะฮะ
0: ค่ะ
1: หรือสิเป็นเพลงแบบว่าทั้งไต่กับแต่งเนี่ยโดยเฉพาะดาวใต้ปลายพญา
0: ก็แต่งเหรอคะ
1: แต่งให้นะฮะ
0: uh-huh.
1: ในเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะฮะ
0: uh-huh.
1: เป็นเพลงไต่สไตล์อีสานนะครับ
0: uh-huh.
1: ซึ่งเป็นผลงานเพลงของอาจารย์ดอยอินทนนท์แต่งนะฮะ
0: uh-huh.
1: พบว่าเป็นนี่แหละเป็นลูกทุ่งอีสานกับว่าใดแต่ว่าเป็นสำเนียงไต่
0: uh-huh.
1: นะเพราะว่าคนไต่เป็นคนห้อง
0: แต่ว่าเขาร้องเพราะมากนะคะ
1: ผมเคยเปิด
0: เสียงดีมาก
1: เคยจัดดูคลื่นหนึ่งนะฮะเปิดจัดรายการคู่กับดีเจผู้หญิงแต่ไม่ใช่ดีเจจ๋า
0: ค่ะ
1: นะฮะครูสลาฟังนะครูสลาโทรมาอันเสียงผู้ใดแหละว่าคือเสียงมวนเดี๋ยวยังประมาณนั้นเป็นคนอีสานบอ
0: ค่ะ
1: เออผมก็เลยบอกว่าโบแมนเป็นคนภาคใต้เป็นคนใต้นั่นคือดาวใต้ปลายพญา
0: ค่ะ
1: เป็นเพลงอย่างกับวอนแฟนแดนอีสานนะฮะ
0: อันนี้คืออาจารย์ดอยแต่ง
1: อาจารย์ดอยแต่ง
0: ค่ะ
1: คือเพลงลูกทุ่งอีสานมันจะมีหลายแบบนะเนาะหนึ่งตัวของเพลงด้วยดนตรีด้วยสองนะผู้ร้องนะฮะพื้นเพเป็นคนอีสาน
0: แต่คนนี้ไม่ใช่คนอีสาน
1: แต่เพลงมันสำเนียงมันออกอีสานก็ถือว่าเป็นเพลงอีสาน
0: ค่ะ
1: หรือสิเป็นศิลปินนะฮะแบบเอกราชเมื่อกี้ที่เราเปิดไป
0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมนะเป็นเพลงภาคกลางนะ
0: ค่ะ
1: เออเดี๋ยวเราคิดคอนเซปต์อีกนะฮะแต่คนร้องคือคนอีสานนะฮะก็คือเอกราชสุวรรณภูม
0: ิค่ะ
1: เนาะ
0: อ๋อมันก็มีตัวเพลง
1: มัน
0: ตัวศิลปิน
1: ยึดหลายแบบนะฮะ
0: ตัวเพลงตัวศิลปินเน
1: ื
0: ้อหา
1: เดี๋ยวสิเปิดให้ฟังนะฮ
0: ะ
1: ดาวใต้ปลายพญานี่คือฝีมือของอาจารย์ดอยอินทนนท์
0: เป็นคนใต้แต่ร้องแบบว่าสำเนียง

0: แม่ห้างมหาเสน่ห์นะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานเพลงที่อาจารย์ดอยอินทนนท์นะฮะเป็นคนเขียนคือกันนะฮะ
1: ใครจะแต่งได้ขนาดนี้บอกสันแล้วว่าสันเนาะ
0: เออเป็น
1: ตอนจบเป็นสันแล้ว
0: มีเสน่ห์
1: ไม่ได้จบลงง่ายๆนะ
0: พี่หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์เป็นคนทำดนตรี
1: สันแล้ว
0: เป็นการผสมผสานกันนะฮะ เป็นคนที่แต่งเพลงนะเพราะว่าตลอดชีวิตนะเนาะในการเดินทาง อยู่กับเสียงเพลงมาตลอด
1: คืออาจารย์ดอยเอาจริงๆแบบว่าแต่ละเพลงเนี้ยฟังแล้วมันมีเสน่ห์
0: มีเสน่ห์
1: แล้วเราชอบทุกเพลงเลยนะคะที่เขาแต่งนะคะเนาะ
0: จริงแล้วผมอยากให้แกเป็นศิลปินแห่งชาตินะแบบครูสุรินทร์ภักดิ์สิรินะครูสุรินทร์ภักดิ์สิริก็บ่ได้เป็นนะฮะเนา
1: ะ
0: เหมาะสมอย่างยิ่งจริงนะฮะเอาแต่ว่าอันนี้แน่นอนที่สุดเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะฮะ
1: สองวันสองวัน
0: สองวันวันนี้28แล้วล่ะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีก2วันมื้อฮือนี้ก็จะหมด
1: เร็วๆนะต้องรีบเด้อ
0: ใครอยากได้ทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาทนะฮะอย่าลืมนำฝากล่องยาจุดกระยุงตราหานฟ้าแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วรีบส่งไปเลยนะครับที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะฮะไปลุ้นทองคำกันนะฮะปีนี้เขาแจกทองคำแท่งเลยนะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
3: ้ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนเด็กๆกินแล้วก็นอนแล้วก็กินอาหารรสจัดๆเนี่ยนะ
0: ค
1: ะเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะของลำไส้แนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกนะคะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เดี๋ยวสิเปิดให้ฟังอีกผลงานแบบสไตล์กอลัมน์แบบเป็นพื้นบ้านนะฮ
1: ะ
0: เข้าลึกซึ้งถึงรากเหง้าแก่นวัฒนธรรมเน
1: า
0: ะ
1: ของอีสาน
0: งิ้วตรงตอนออนภูบาวฝีมือจากการเขียนของอาจารย์ดอยอินทนนท์นะ
1: ฮะ
0: จริงๆแล้วดีเจจ๋าบอกว่าพวกเราชอบพูดถึงอาจารย์คนไหน
1: ไม่
0: ในรายการนี่แหละ90ลูกทุ่งรักของเราเน
1: ี่
0: ย
1: ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประมาณ2วัน
0: เราก็เคยพูดถึงอาจารย
1: ์อาจารย์ดอยแล้วก็พูดถึงเพลง
0: แล้วก็เสียชีวิตซึ่งปีที่ผ่านๆมาเคยพูดถึง
1: อาจารย์นพดลก็ไปอีก
0: เพราะอีก 2-3 มื้อมาเสียชีวิตแล้วว่าซะเนาะมื้อนึงก็เว้านินทาเรื่องพรสักสองแสง
1: แล้วก
0: ็ไปต่างประเทศกลับมาได้ฟังเพลงบุญชูบัวผางร้องเพลงฮักสาวเทา นึกว่าเสียงตัวเอง
1: อันนั้นก็พูดเหมือนกัน
0: คุณไปลองไปตอนได้หุ้นสูแล้ววะนะฮะพรสักแล้ววะ
1: เออแล้วทีนี
0: ้เพราะประมาณสัก 2-3 วันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เสียชีวิต
1: กระตุยค่ะ
0: ฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงใครอีกแล้วในวงการ
1: มี FC บอกว่าไม่ต้องให้พูดถึงมาซะ
0: ได้นะเศร้าเบาถึงดีกว่าเนาะต่อไปนี่นะเปิดเพลงไปเรื่อยๆเบาๆไพ่นะฮะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้จะขอแนะนำเป็นลูกประคบนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมนะคะที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ลูกประคบช่วยคุณได้แน่นอนนะวิธีใช้ง่ายมากให้นำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่อนจากนั้นก็ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้อาการดีขึ้นแน่นอนหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวถ้าเป็นของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะตอนนี้เขาเอามาไว้ในเครื่องดื่มแล้วนะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับนะฮะดื่มแล้วฝาเก็บไว้ให้ครบ3ฝาอาจจะรวมถึงเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มสมกะลีตังควยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
3: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทเล่าข่าว90
4: ใกล้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วล่าสุดพ่อเอ๊ะพักดีหมอลำระเบียบวาทศิลป์นำทีมหมอลำนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายทำบุญตักบาตรรับพรรับน้ำพุทธมนต์ที่บ้านพักหมอลำจังหวัดขอนแก่นเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าสู่โหมดซ้อมหนักเตรียมเปิดฤดูกาลใหม่ปี2569ถึง2570วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
3: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
7: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
7: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
3: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
7: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สุดสะแนนแฟนทิมนะฮะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพานุวัฒน์ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: สีหน้านวลนี่คือการลงนะถ้าเป็นหมอลำก่อนเนาะสีหน้านวลส่วนอายไว้เน่เธอเด้อน้องนี่เนาะในช่วงของ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอาเบิ่ง SMS บ้างเนาะอบต.ห้างน้ำท่วมบ่ซั่นเนาะแล้วพิมพ์มานะฮะดุนๆแล้วพิมพ์มาทีนึงนะฮะ
0: เอานวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวย
1: ครับ
0: ฟังอยู่เปิดเพลงเพราะมากๆบ่ได้ยินเสียง2มือ
1: คิดฮอด
0: คิดฮอดหลาย
1: ๆนั่น
0: นะคะบุตรจ้าทักทายเด้อดีเจวสันสวัสดีครับดีเจจ๋าคนสวย
1: เออ
0: เสียก้าวว่าไงคะเสียก้าว
1: เออ
0: เกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นหรอกเว้าโลดต้องวงทุกข์กับไปละเด้อ
1: แม่นบ่ได้เว้าถึงเพิ่นกับไป
0: มื้อนั้นเฮาบ่ได้ว่า
1: ไม่เกี่ยวกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ว่าสันสาย2บอกว่าไม่เห็นดีเจจ๋าคิดถึงครับเปิดเพลงเพราะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่รักกระสินบอกว่าสวัสดีพี่เจ้าดีเจจ๋าคนสวยนะคะฟังอยู่ค่ะบ่ได้ยินเสียง2มือคิดฮอดหลายๆนั่นหลอกกันบานกันอีกแล้ว
1: นะเอาหลังไม้มาหลายอยู่นะฮะ
0: 022807127ไหนดูซิมีใครทักทายเราออนจรัญสาวสันกำแพงวิชานมะขามหมดหวานฉันรู้ใช่ไหมว่าใครเข้าหลังไมค์วันนี
1: ้
0: เยนี่ลบุรีบอกว่าพบรักที่แม่กลอง
1: แต่ว่าตอนนี้เราจะโทรศัพท์
0: เล่นเกม
1: กลับไปนะฮะสำหรับใครที่มาลงทะเบียนเปิดเครื่องโทรศัพท์
0: ไม่ต้องโทรมานะไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวมันจะสวนกันเด้อ
1: บ่ต้องโทรมาเดี๋ยวสิโทรไปหาดอก
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแม่นมณีวันเด้อ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
12: ฉันธนาชัชชา
13: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
11: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
14: ขอเป็นข้างทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
15: ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
11: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
16: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: อ้าวได้เวลาเล่นเกมแล้วอยู่ในสายเรียบร้อย
17: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: ตกใจนะเนี่ยติดประสานสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
1: นึกว่าสายหลุดครับคุณปริชาติ
0: คุณปริชาติชอบพฤกษาอุ้ยชื่อก็เป็นดอกไม้แล้วก
1: ็
0: นามสกุลก็ยังเป็นแบบว่า
1: ทำไมมันลงตัวสมูทกันไปหมดเน
0: า
1: ะ
0: สมูทมาก
1: คุณปริ
18: ชาติก็ชอบดอกไม้ด้วย
1: นะฮะ
0: คนก็ชอบดอกไม้ด้วย
1: เออดอกอะไรที่ชอบที่สุดนะ
0: ค่ะ
1: ชอบดอกอะไรครับ
0: ชอบดอกไหนดีดอกไม
18: ้อ๋อดอกไม้เหรอคะชอบดอกป
1: า
18: ริชา
1: ติปาริชาติเป็นชื่อปาริชาติ
0: ไง
1: มันเป็นดอกยังไงดอกปาริ
18: ชาติ
0: สวยสวย
1: เหรออ
0: ือหือ
1: เอ้าเล่นเกมดีกว่าพร้อมหรือยัง
0: พร้อมหรือยังที่จะตอบสโลแกนของแคบิลคะ
18: พร้อมแล้วค
1: ่
18: ะ
1: อ้าวพร้อมแล้ว1 2 8
0: 3ไปเลย
18: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิล เคราต
0: ิน
18: ค
0: ่
18: ะ
0: เย้เก่งมากมากเลยป้าปลาป้าปลา
1: จะฟังเพลงอะไรดีครับ
18: หัวอกพ่อห้าง
1: ได้เลยเอาเดี๋ยวรอรับพัสดุได้เลยนะครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากแคบิลนะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิล
1: ครับ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
17: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: วันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะพบกับเขานะฮะแมนมณีวันคนนี้เนาะ
0: ใช่
1: บนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้จบเพียงนี้ส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้านะฮะ
0: มีไลฟ์สดใช่มันในภาษาอีสานคำว่าโคโลเคเลเด้อ
1: เฮ็ดโคโลเคเลคือก่อนขี่ไถบ่ได้จังได๋เนาะประมาณนั้น

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บิวโรสรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
0: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเด็กทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเป็นวันที่2เพื่อให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนายพระราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดพร้อมสอบถามการทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและได้สั่งการให้มอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งล่าสุดพบว่าสามารถใช้ไฟได้แล้วแต่น้ำประปาเริ่มเป็นปัญหาการเจือปนจนมีสีขุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเผยมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนขุนด่านมากกว่าที่คาดทำให้ต้องปรับการระบายตามสถานการณ์ล่าสุดช่วงบ่ายเปิดบาน50เซนติเมตรพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 6,000 ครัวเรือนคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
4: สถานการณ์น้ำจังหวัดนครนายกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:30 ที่ผ่านมาเครื่องขุนด่านปราการชนปรับการระบายน้ำกลับมาอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรจากช่วงเช้าเวลา 9:00 นที่ลดการระบายน้ำลงเหลือ25เซนติเมตรนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมามวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำโดยบางช่วงเปิดบานประมาณ150เซนติเมตรและบางช่วงสูงถึง2เมตรก่อนจะทยอยลดการระบายลงตามสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกระบุว่าปัจจุบันเขื่อนขุนด่านยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่จังหวัดประสานข้อมูลกับกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครนายกระบุว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเบื้องต้น4อำเภอ29ตำบล249หมู่บ้านรวมกว่า 6,000 ครัวเรือนโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสำหรับประชาชนริมน้ำนครนายกและพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และจะเคลื่อนพลอยรายงาน
3: ไปติดตามสรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมตลอดรอบวันกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเริ่มที่เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสู่ภาสินีสเวตบุตรจะคู่กับอรวรรณพรนังแม้ว่าจะพ่ายคู่นักตบลูกเซรลอยหญิงจากจีน04เกมแต่ก็ยังดีพอสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยได้สำเร็จต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิจิตรสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือสองของโลกหลังการันตีได้เหรียญทองแดงชายเดี่ยวเป็นครั้งแรกในรอบ56ปีให้กับวงการตบลูกขนไก่ไทยด้วยการตบเอาชนะอันวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับโลเกียวยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์เป็นด่านต่อไปส่วนกรีธาวิ่งผัด4x100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมลมกรดหญิงของไทยทำผลงานดีที่สุดคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 43.51 วินาทีด้านทีมวิ่งผัด4x100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งเกิดความผิดพลาดในการรับไม้ส่งไม้ทำให้เข้าเส้นชัยในอันดับที่4ตามหลังจีนชัยนิเตเป้และเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลำดับขณะที่กรีธาประเภทลานขว้างจากบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศร้อยตำรวจเอกหญิงสุเบนรัตน์อินแสงโชว์พลังขว้างไกล 61.43 เมตรได้ครองเหรียญทองแดงแรกในประวัติศาสตร์วงการกรีธาประเภทลานของไทยเพิ่มอีก1เหรียญสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี126เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจาก วิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐส่วนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
7: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: หักอ้ายพ่ายเล่งหลึงบ่ซั่นเนาะแต่ถ้าคนอุปเดชเนี่ยเล่งหลึงเล่งหลึงนะฮะนะแล้วก็สมจิตบ่อทองแอบรักน้องนวลจินตราภูลาภสมน้ำหน้าตัวเองนะครับวีรพงษ์วงศ์สินโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่4ที่จะถึงนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออสิมากับพระเอกนางเอกหมอลำคณะศิลปินภูไทยไปปะทะกับนู่นล่ะฮะระเบียบวาทศิลป์งานนี่ม่วนครบนะอย่าลืมไปเบิ่งกันเด้อครับเด้อที่สตรีเดียบวันย่านบรรทัดทองนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยกำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะตอนนี้แล้วก็กำลังผู้ใดฟังทั้งวิทยุกับฟังไป
1: หรืออยากสิเบิ่งสดๆก็ไปเบิ่งทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยได้ตอนนี้เลยนะคะ4689990อย่าลืมส่งข้อความมาด้วยนะคะโคลูเคเลนะ
0: ส่งเข้ามาร่วมสนุกสนานกันเนาะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แน่นอนที่สุดธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะฮะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะธนาคารออมสินอยากชวนเชิญมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะฮะซึ่งบัญชีเดียวนี้ครบทั้งออมได้แล้วก็จ่ายสะดวกแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยนะเปิดบัญชีด้วยตนเองวันนี้นะฮะง่ายนิดเดียวนะฮะนาผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับรับดอกเบี้ยสูงถึง 2.50% ต่อปีสำหรับเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะฮะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยนะครับเปิดรับฝากบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำแค่1บาทนะก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุดด้วยนะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะฮะด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยวันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ghb.or.th นะฮะหรือสอบถามไปที่1115 GSB Contact Center นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับแต่ว่าตอนนี้มาฟังหมอลำมวลต่อสลัลลา

0: สุดยอดเลยนะผู้ใดอยากมวลแบบนี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีแบบนี้ก็วันที่4ตุลาคมนะคะห้ามพลาดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจำไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่เองนะคะมันอีกกับวันจันทร์แล้วมันบอกโอ้อีกประมาณ 4-5 วันถ้าไม่นับวันนี้ด้วยนะคะ 4-5 วันก็จะเจอกันแล้วนะคะสำหรับลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4นะคะนะไปมวลกัน
1: นะฮะเป็นสร้อยที่อาหารอร่อยแต่ไม่สามารถกินได้ย่านมันแพงเนาะ
0: จริงๆแล้วมันไม่แพงนะ
1: ละ
0: ใช่เราก็ไม่ต้องไปสั่งเซตใหญ่ สั่งเซตเล็กๆนะคะ
1: วันนั้นจะได้เจอกันกับระเบียบวาทศิลป์นะฮะศิลปินกสิมีพ่อเอฟพักดีนำทีมท็อปนรากรต้าวหยองยุคคนเดชนะฮะบีบุตรสกอนแอนพีชยานะฮะแล้วก็ปะทะกับวงหมอลำศิลปินภูไทยวีระพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะฮะหรือสิเปนปัชญาลักษณ์ไม้ทองคำนี่เนาะก้องชัชวาลหรือว่าก้องสมุทรแมนไม่ดีวันที่เขาเปิดไปเมื่อสักครู่นึงโบสซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยรจนันแล้วก็มีอามจิงช้าสวรรค์เต็นพิชยาใบบัวพรชนกจากรายการประกวดชิงช้าสวรรค์นะฮะ
0: ก็จะมีน้องอามจิงช้าสวรรค์มีเต็นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกนะคะนะแจกทองคำทุกๆชั่วโมง
1: นะ
0: บอกเลยว่าใครไปนี่อาจจะโชคดีนะคะ
1: ก็ขอบคุณชาหมักข้าวผู้ชาบีเทเกนยาสมุนไพรตาเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีนะครับ
0: แล้วก็มีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะ
1: ยาจุกยุงตราหานฟ้าย
0: ืน
1: หนึ่งปิดผมขาว
0: ต้องแคร์บิวน้ำมัน
1: นะ
0: งาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้
1: ม
0: ยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ให้การสนับสนุน
2: มวลมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ีบมาเป็นนะคะต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
2: อตรวจการบ้านดูซิโคโลเคเลนี่เป็นยังไงเน
0: า
2: ะ
0: โคโลเคเลโคโลเคเลนะคะส่วนคำว่าโคโลนี่คือก้อนใหญ
2: ่
0: ๆนะคะเคเลอาจจะเป็นก้อนเล็กนะคะโคโลเคเล
2: คงขวางประมาณนั้น
0: ส
2: าวผัดเมืองพ่นนะฮะเบ้าโลดพี่โจ้สาวจ๋าล่องเบ้าถึงหม่ำเมืองพ่นเบิ้งลักษณะสิตายบ
0: ่
2: เบ้าแล้วนะหายไปเลยตอนนี้เห็นบ
0: ่นั่น
2: อุ้ยหม่ำเมืองพ่นหายไปแล้ว
0: ยังมีชีวิตไหมอ่ะเนื้อยังไง
2: เป็นอวตารใหม่แล้ว
0: โคโลเคเลนะคะบูจ้าเขียดตะแอ
2: ครับ
0: โคโลเคเลเก่งมากคุณต้นว่าไงคะทักทายครับพี่ดีเจเจ้าจ๋าที่น่ารักที่สุดในจกโลก
2: ครับ
0: ฟ้านี้ครับขอพอห่างมหาเสน่ห์
2: เพชโทเพชโตโรเคเลวสันชายสอง
0: แสดงมาแล้วบ่แม่นคนอีสานต้องวสันบ่แม่นคนอีสานแม่นบ
2: ่เพชโตเพชโตโรเค
0: เรคือ
2: แล้วอาจสิแบบว่าสั่งมาทั้งคําเว้า
0: นะคะบอกว่า
2: ขนาดผมสั่งทั้งคําเว้าเมื่อกี้นี่เนาะ
0: มันจะผิดน้อยอยู่นะแต่เราต้องไปแก้เอาก็อย่าเพิ่งกดส่ง
2: เนี่ยผมบอกว่าลืมโหด10นะฮะลืมโหด10พักคิงอีสานวะซะนะ
0: เดี๋ยวก่อนอะไรคือพักคิง
2: นั่นแหละเวลาคุยกับ AI นี่มันเป๊ะอีกแบบหนึ่งเลยนะ
0: ผมเพิ่งได้ขับแก๊ปหลังภาวะน้ำท่วม
2: ละ
0: โคโลเคเลถูกต้องคุณต้นคินิคุแมน
2: เก่งเนาะ
0: ขนางบุญศรีขอบคุณดีใจเจ้าจ๋าที่เปิดสมน้ำหน้าก
2: ระซ่างนะเนาะบ่ซนเฮานะฮะจากผู้ได้ครับสวัสดีดีเจทั้งสองหายไป20,000นะ
0: จังหวัดไล่หลายน้ำท่วมสาหัสเลยโดยเฉพาะบางกะปิร่ำกำแพง
2: เออแมน
0: รถเมย์นี่จอดเสียกลางทางหลายคันสะทางสถานีวิทยุ90เป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ยโล่งสบาย
0: อันนี้แห้งค่ะแห้ง
2: มันแรงที่ตะวันออกเน
0: า
2: ะ
0: สำหรับมื้อวันที่4เนี่ยน้ำอย่าท่วมมันทัดทองนะผมสิไป
2: ท่วมบ่ท่วม
0: ผมจะไปเบิ่งลูกทุ่งสแควร์มันเศร้าตกแล้ว
2: มันโน่นโจโก้แถวนั้นบ่มีท่วมนะฮะเสื้อโลดนะมันอยู่กลางเมืองแล้วเนาะ
0: ใช
2: ่เออไม่มี
0: ขอส่งการบ้านคำว่าโคโลเคเลเก่งมากมื้อนี้พอสิเป็นคู่ใดบ่ครับได
2: ้ครับ
0: สุกัญญาโคโลเคเลสมกับเปิดเลยสุกัญญาคือเป็นคนจังซี่เนาะบ่ได้ฟังเด้นี
2: ่ลำลิลำลั่น
0: เออทำไมเป็นคนแบบนี้สุกัญญามีหน่าเลยถึงเป็นแฟนโอเวนนี่พิษแด้โคโลแคแลพิษบ่แม่นแคนะคะบอกว่าหมอไผไผเมื่อสังหารหมอไผวสันแม่งระงับอริยาตาชัยตาจูสุกัญญาโคโลเคเลสมนี่โอ้ย
2: แล้วก็นวลใยถูกไหม
0: ถูกต้อง
2: ลิงก็
0: โคโลเคเล
2: เอาแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไมค์สายสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ
0: มาเลย022807127ค่ะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต้านาดไหทองคำครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: หมาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
5: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
4: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอะแสบร้อนไปหมดเลยอะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
5: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
4: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
9: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่ง
9: ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพจริงๆด้วยเซตของแคบิลเคราตินตัวนี้มี5ขั้นตอนนะคะมีแชมพูเคราตินตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินแล้วก็ลิฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเป็นขั้นตอนสุดท้ายรับรองว่าผมคุณสวยเงางามตลอดทั้งวันแน่นอนนะคะปกติแล้วเนี่ย5ชิ้นราคา695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นนะคะของช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วยนะคะ09232446ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้เปิดสายหน้าใหม
10: ่90 90 Super Request
2: มาแล้วแมวล่าสายสุดท้ายยายนีสาย2
0: โอ้ย
11: มาละเด้อหัวอกแม่ห้างมาละเด้อ
0: นะเห็นบอกแล้วเปลี่ยนคำแล้ว
2: ครับ
0: นะคะ
2: เฮ้
0: เป็นจังไหนล่ะวันที่4ว่าจังไหนวันที่4นี่โอเคสิกาเลตบ่
11: ฝนตกซ้ำใดยังท่วมกับทิศไป
0: ดีมากดีมาก
2: ฟาดทีโต
0: สุดยอดเลย
11: สองหางบาดมานี่ว่าไปใจขาดตาย
0: นั่นแมนนะคะงึดหลาย
11: ผู้ใดบอกว่าไฟสายสองซอยหกน้ำทั่วบดอัดตุนในบ้านสามมือสามคืน
0: ตกล่องท่วมหรือว่าท่วม
11: ท่วมมันตัวจังหวัดตุนในบ้านสาม
0: เอาละเช็ดจังได้บันนี้กินข้าวกับหยังบัดเนี่ย
11: อัดโอ้ยในตู้เย็น
0: เกิดใครอยู่ดอกใครอยู่ดอกมีของกินอยู
2: ่อย่าสีบอกน้ำเล่าหลายนะเราโบยเศร้าได้น่ะเอาสีฟังเพ่งหยัง
0: เขาเรียกเขาเรียกว่าคนเหงา
2: เงือดหลาย
0: โอ้ยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วสิไปเบิ่งกล้องกล้องสม
0: วันที่4ไปกอดกับกล้องเด
2: ้อไทยรูป
0: ถ่ายรูปน้ำ
2: กอดกันหมุนอุลุมอุลุมเลยได้เลยนะเอาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อ
11: ขอบคุณเลย
0: อาจารย์อาจารย์นะคะเอาคนโลเคเลนะคะพี่รัตน์กาลสินถูกต้อง
2: เก่งเนาะพี่รัตน์เนาะ
0: นะ
2: อ
0: าคิตตี้ว่าไงสวดเป็นกำลังใจให้จ้า
2: ครับ
0: ตื่นมาทันดูไลฟ์พอดี
2: โอ้เฉลยดีกว่าเนาะ
0: เฉลยนะคะโคโลเคเล
2: ครับ
0: สละโอขอไข่ไม่เอกสละโอหอหีบลอลิงไม่เอกโคโลส้นเคเลแบบที่นี่เนาะสละเอขอไข่ไม่เอกสละเอหอหีบลอลิงไม่เอกง่าย
2: ๆนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ
0: ส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คครบศิลขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับ

0: ai là nhật thời đề.
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: ายคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างฮะวันนี้ครับนะถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับคนกรุงเทพและก็ปริมณฑลเนาะนะครับผมส่วนใครที่นะฮะยังคงต้องทำงานนะครับวันนี้นะครับนะฮะเหนื่อยมากแค่ไหนเอ่ยนะครับผมนะฮะให้กำลังใจทุกคนครับผ่านเสียงเพลงก็แล้วกันนะครับแต่ที่แน่ครับเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพตอนนี้ก็ค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นเนาะคุณผู้ฟังนะฮะบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะรอลดรอระบายรอสูบออกเนาะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีฝนตกน้อยลงนะครับบางพื้นที่ก็แทบไม่ตกเลยก็มีครับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ฟ้าค่อนข้างจะปลอดโปร่งขึ้นเยอะจากเมื่อวานนะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะกรมอุตุประกาศออกมาว่าจะมีฝนตกอยู่นะครับคุณผู้ฟังกรุงเทพปริมณฑลตกร้อยละ70ของพื้นที่แต่คงไม่ตกแช่นะฮะเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะฮะชาวต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เป็นทางนครนายกปราจีนบุรีกาญจนบุรีนะครับผมนะฮะแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยที่กำลังประสบภัยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกกันได้นะครับทาง SMS หมายเลข4689990เช่นเคยแล้วก็หลังไมค์ครับ022807127จ้า
1: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: นี้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับนะฮะเหมือนเสียงคลื่นสู้ๆครับแต่ถ้าเอาคลื่นแบบทะเลมาอีกนี่ไม่เอาแล้วนะนะครับผมจะไปขับเจ็ตสกีเล่นนะฮะกลางแยกอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเด้อนะครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกเป็นข่าวกันนะสำหรับหนุ่มคนนั้นนะที่ขับเจ็ตสกีนะฮะซิ่งดิฟนะฮะกลางแยกแถวไหนสักอย่างในกรุงเทพเนี่ยที่น้ำท่วมนะคุณผู้ฟังแล้วก็เรียบร้อยฮะนะครับก็โดนนะฮะกฎหมายเล่นงานกันไปนะครับนะฮะทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับจำคุก15วันนะฮะลงอาญา1ปีนะคุณผู้ฟังเนาะถือว่าเป็นบทเรียนนะสำหรับคนที่อาจจะแบบคิดว่าอะไรอะไรก็เป็นคอนเทนต์ไปซะหมดนะครับคิดว่าอันนี้มันคือแบบมันคือสิ่งที่นะฮะคงจะสร้างความฮาให้กับคนบนโซเชียลนะครับมันก็อาจจะมีบางคนฮาบ้างนะครับแต่บางคนก็ฮาไม่ออกใช่ไหมครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะฮะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ช่วงนี้ครับผมสนับสนุนโดยนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนนี่ดีมากนะครับดูแลนะฮะลำไส้ของเราให้ทำงานดีครับระบบขับถ่ายทำงานดีมากๆนะครับผมกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกยาว
3: ฟิตยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
6: ่คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
1: ปลายปีนี้ฮะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันนะครับกับทริปนี้เลยครับผมลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์ด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังสนับสนุนโดยยาดมตาโป๊ยเซียนครับผมนะฮะไปเที่ยวกับเรารับรองว่านะฮะไม่มีเหนื่อยครับเพราะเรามีโป๊ยเซียนได้ดมกันตลอดทางด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเนาะใครอยากไปครับนะฮะเพียงแค่มาลงทะเบียนเอาไว้เลยครับรับจำนวนทั้งหมด32ท่านนะครับผมลงทะเบียนง่ายๆฮะคุณผู้ฟังโทรมาครับที่หมายเลข02-280-7127นะครับผมแจ้งเบอร์นะฮะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าไปที่Facebook Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยครับพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนนะครับใต้โพสต์กิจกรรมที่เราได้ปักหมุดเอาไว้นะฮะเท่านี้ฮะทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 13:00 นครับรอ DJ พี่ออยครับโทรกลับเพื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะได้ไปร่วมทริปนี้ด้วยกันเนาะนะฮะต้องบอกว่าเป็นทริปที่ดีมากครับคุณผู้ฟังกับเปิดประตูประวัติศาสตร์นะฮะตามรอยศิลป์แห่งสยามครับคุณผู้ฟังครับทริปนี้ฮะพาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีเนาะนะครับมีทริปนี้นะฮะไปพระปางสามยอดนะครับชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะฮะพร้อมกับ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยครับนำทัพโดย DJ พี่ออยนะฮะพี่ช้างพี่ไกลสอนนะครับผมพี่ชาชาแล้วก็ DJ บุ๊คครับผู้ฟังเนาะนะฮะใครอยากไปร่วมเที่ยวทริปนี้ด้วยกันนะครับไปเจอกันให้ได้ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ย

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งครับช่วงนี้แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับแชมพูขิงเพียวนะครับแชมพูที่ขจัดปัญหารังแคได้อย่างหมดจดนะครับแล้วก็ยังบำรุงเส้นผมรากผมนะฮะให้แข็งแรงนี่ได้อย่างล้ำลึกด้วยครับคุณผู้ฟังครับแชมพูที่ปราศจากสารเคมีนะครับไม่มีการปรุงแต่งเคมีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนครับใช้แล้วปลอดภัยสบายใจสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับเรามีทั้งแชมพูและครีมนวดเลยนะครับชิ้นละ159บาทนะครับคุณผู้ฟังซื้อ1แถม1ครับขวดใหญ่ใช้ได้นานสุดคุ้มเลยกับแชมพูขิงเพียวมาเพิ่มความมั่นใจให้กับเส้นผมและก็หนังศีรษะของเรากันดีกว่านะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะจะได้หล่อๆสวยๆผมดกดำกับเราไปนานๆนะครับสั่งแชมพูขิงเพียวได้ที่ช่องทาง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับหรือโทร0923524446ถึง8ครับ

จกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่หลายคนเฝ้ารอก็คือแท็กซี่สโมสรนะครับกิจกรรมสำหรับพี่ๆชาวแท็กซี่นะฮะที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องครั้งต่อไปติดตามอัปเดตได้นะครับว่าจัดขึ้นที่ไหนนะครับแล้วก็ศิลปินคนไหนจะมานะฮะเป็นศิลปินพิเศษนะครับผมนะฮะติดตามที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครที่นะฮะเคยไปร่วมสนุกทุกครั้งครับครั้งหน้าก็อย่าพลาดนะครับไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่แท็กซี่ปันส่วนมูลค่า 500,000 บาทได้เลยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอร่อยแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นครับกับขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางรุ่น N รุ่น SMF นะฮะรุ่น AGM แล้วก็รุ่น EFB นะครับหาซื้อได้ที่ไอชินทั่วประเทศนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailandครับผมชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะจ๊ะเพลงฮิตเพลงดังนะฮะยังมีเสิร์ฟต่อเนื่องนะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาบอกได้2ช่องทางเหมือนเดิมครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สู่ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันอังคารที่29กันยายนแล้วเพลงฮิตเยอะมากครับฝากตลอดแอปช้างไทยออนไลน์นะครับคิดถึงเราเมื่อไหร่เปิดฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับโหลดง่ายฮะทางระบบ iOS และ Android ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์ในสมาร์ทโฟนของคุณแล้วโหลดได้เลยครับ

0: ล่าสุดนะครับผมนะฮะทางอิหร่านนะครับมีการตกลงครับที่จะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับเพื่อแลกกับการที่สหรัฐอเมริกานะฮะผ่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตรต่างๆนะคุณผู้ฟังทำให้นะฮะราคาน้ำมันโลกเมื่อสักครู่นี้นะฮะร่วงลงนะฮะกว่า 2% นะครับภายในแวบแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเนาะก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะนะฮะคุณผู้ฟังนะครับถ้ามันมีการตกลงกันได้จริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมานี่มันก็เหมือนกับนะฮะก็มีข่าวตกลงได้สุดท้ายก็เหมือนกับนะฮะสาดกันไปสาดกันมาก็ไม่บรรลุข้อตกลงสักทีนึงนะคุณผู้ฟังนะครับอ่ะอย่างน้อยก็มีข่าวตกลงการระงับนะฮะการผลิตยูเรเนียมขึ้นมานิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีก็แล้วกันนะฮะอาจจะส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกในอนาคตอาจจะมีการปรับตัวลงเร็วในนี้โดยเฉพาะราคาน้ำมันบ้านเรานะครับผม
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทองคำนะครับผมช่วงนี้ราคาทองก็ยังโอเคอยู่นะครับนะฮะเอาทองมาเก็บไว้นะฮะถือว่าเป็นสินทรัพย์นะฮะปลอดภัยนะครับหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังนะฮะจะได้เอาไว้ใส่สวยงามหรือว่าเก็งกำไรก็ได้นะครับยาจุกยุงตราหันฟ้าแจกโชคทองทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับรางวัลที่1ครับทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็รางวัลย่อยเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับที่ฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้ครับแล้วส่งมาลุ้นโชคทองได้เลยนะครับที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตวันที่30นะฮะคุณผู้ฟังอีกเนี่ยแหละครับวันมะรืนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะหมดเขตแล้วเพราะฉะนั้นรีบรีบด่วนๆเลยจ้า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
9: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
11: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันนี้เนี่ยถือว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับน้องลิซ่านั่นเองนะครับเพราะว่าน้องลิซ่าครับวันนี้เนี่ยนะฮะเธอได้รับรางวัลนะฮะยิ่งใหญ่ของชีวิตอีกหนึ่งรางวัลครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือนะฮะรางวัล Best Pop นะฮะกับเวที MTV Award 2026นะครับผมถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเธอก้าวผ่านนะครับความเป็นเคป๊อปออกมาเป็นสุดยอดนะฮะศิลปินป๊อประดับโลกแล้วกับรางวัล Best Pop ครับคุณผู้ฟังสามารถเอาชนะ Taylor Swift นะฮะหรือว่าจะเป็นArena Grande ได้นะคุณผู้ฟังนะฮะกับคะแนนโหวตที่ถล่มทลายนะฮะกับเพลงของเธอที่ได้รับรางวัลนั่นคือเพลง Dream นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับนะเพลง Dream ฮะอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากแล้วก็เห็นว่าเหมือนว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะเธอแต่งออกมาจากชีวิตจริงเกี่ยวกับความรักของเธอด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะลองไปหาดูได้ใน YouTube กับเพลง Dream นะครับหรือว่าความฝันนะฮะซึ่งเพลงนี้นะฮะส่งผลให้เธอได้รับรางวัล Best Pop Award นั่นเองกับเวที MTV Award 2026นะครับยินดีด้วยนะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม OT นะครับเติมพลังเติมอินเนอร์จี้ง่ายๆกับเครื่องดื่ม OT ครับแล้วก็เครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับและคุณผู้ฟังจะรู้ว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อได้ที่นะฮะร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับสามารถนำมาแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดกับร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

จันทร์ไม่เต็มดวงครับคุณผู้ฟังแต่อีกนะฮะไม่กี่วันก็น่าจะเต็มดวงเลยเนาะในช่วงนี้ฟ้าเริ่มโปร่งเริ่มเปิดกันบ้างแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอยู่ด้วยกันต่อครับในชั่วโมงที่3กับ DJ Book นะครับตีหนึ่งกับอีก20นาทีครับงานจากศิลปินนันอนันต์ครับก่อนหน้านี้เพลงจากลำเพลินวงศกรด้วยนะครับแล้วก็เพลงจากปรีชาปัดภัยนะฮะกอดเสาเถียงรวมถึงเพลงจากบุญตาเมืองใหม่ฮะกับเพลงคนดีที่อ้ายบอกฮักจ้ามาต่อในงานเพลงจากแอนอรดีครับเพลงนี้เสียงจาก

วันนี้มีข่าวดราม่าน้องเนเน่นะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะได้อ่านข่าวกันแล้วผมก็แอบจะแบบสงสัยเหมือนกันว่าเขาดราม่าอะไรกันก็เลยเข้าไปอ่านนะครับก็คือนะฮะคุณผู้ฟังคือน้องเนเน่ก็แบบว่าเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่นะครับไปแข่งรายการอเมริกา Got Talent ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้เวลาในการนั่งเครื่องบินมา20กว่าชั่วโมงนะฮะกว่าจะมาถึงบ้านเรานะฮะซึ่งแน่นอนครับเวลามันก็ไม่เหมือนกันที่ไทยที่อเมริกามันก็เรียกว่าเป็นเวลาที่แตกต่างกันนะครับเราหลับนะฮะเรามืดนะฮะที่นู่นเขาสว่างสวยกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคนเดินทางระยะเวลาแบบนี้เนี่ยมันก็มีอาการเจ็ตแล็กครับคุณผู้ฟังคืออาการที่แบบว่าร่างกายงงนะฮะกับเวลาของแต่ละประเทศนะครับอยู่อเมริกามันเวลานี้จู่ๆกับไทยเวลานี้ร่างกายพอมันแบบนะฮะเกิดการเจ็ตแล็กนะฮะมันก็มีการแบบอึนสลึมสลือลงจากเครื่องมาแบบงงๆอื่นๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังเคยไหมครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครเคยเจ็ตแล็กก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วทีเนี้ยน้องเนเน่ก็เดินทางนะฮะลงจากเครื่องบินมาด้วยท่าทางหน้าตาดูอึนๆนะฮะดูแบบเหมือนคนเพลียๆแหละนะฮะมันก็คือการเจ็ตแล็กนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะก็ลงจากเครื่องมานะครับสื่อก็ไม่ให้การต้อนรับเยอะมากครับนะฮะเพราะเป็นน้องชาวไทยก็ให้การต้อนรับกันเยอะเหลือเกินนะครับผมที่สนามบินเนาะนะครับที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ปรากฏว่าน้องเนเน่นะครับก็อาจจะแบบเดินมาด้วยหน้าตาที่แบบดูอื่นๆไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะง่วงนอนหรือเพิ่งตื่นนอนมาจากเครื่องบินก็ไม่รู้นะครับก็หน้าแบบดูไม่ยิ้มแย้มนะครับดูแบบเหนื่อยๆนะครับผมนะฮะซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเกิดดราม่านะว่าน้องนี่คือดังแล้วยิงเหรอนะครับผมคือลงจากเครื่องบินมาแล้วยิงเหรอเนี่ยนะฮะไม่ยอมยิ้มให้กล้องไม่ยอมทักทายพวกแม่พวกมือเลยนะครับทำหน้าตาแบบมึนๆใส่อื่นๆใส่นะครับนะฮะก็มีดราม่าเฉยเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งนะฮะไอ้ภาพที่แบบน้องอื่นๆเนี่ยมันก็แบบแค่ช่วงเวลาเดียวสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูคลิปวิดีโอเต็มๆเนี่ยน้องเขาก็มีการโบกไม้โบกมือยิ้มแย้มทักทายกันอยู่นะนะครับถ่ายลงถ่ายรูปกับแฟนคลับเพียบเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่น้องลงมาแบบอื่นๆอยู่ก็จริงแหละครับนะครับซึ่งก็ไม่แปลกครับกับคนที่อาจจะแบบด้วยอายุแค่นี้นะน้อง16ปีเองอ่ะนะครับนะฮะม.4เองคุณผู้ฟังนะครับคือสังคมต้องการอะไรกับน้องนักหนานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการให้น้องแบบว่าดูแบบเป็นนะฮะซุปเปอร์สตาร์ที่พร้อมเพียบในเรื่องของหลายๆอย่างหรือเปล่านะครับคือว่าคือแบบคือลงเครื่องบินมาคือเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะพร้อมทักทายแฟนคลับนะฮะอารมณ์ต้องแบบว่าพร้อมตลอดเวลาต้องยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยหรือยังไงนะครับผมอันนี้ก็นะฮะอยากจะถามนะฮะคนที่วิจารณ์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมนะยิ่งเด็กอายุแค่นี้ก็อาจจะแบบนั่นแหละครับนะฮะเขาอาจจะแบบมีโลกส่วนตัวของเขาอยู่หรืออาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการทำงานนั่นแหละฮะที่จะต้องมาสู้หน้านะครับให้กับสังคมนะครับในช่วงเวลาที่แบบอาจจะแบบเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเหนื่อยล้ามาหรือเปล่านะครับผมให้เวลาน้องนิดนึงเนาะนะครับคนที่อาจจะแบบเพิ่งจะกลายเป็นคนโด่งดังในชั่วข้ามคืนอาจจะต้องมีการปรับตัวกันบ้างยิ่งเด็กแค่นี้เองนะครับก็อาจจะต้องเรียนรู้หลายๆอย่างอีกมากมายแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน้องแค่เหนื่อยเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ค่อยยิ้ม

0: าข่าว90
1: ใกล้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วล่าสุดพ่อเอ๊ะพักดีหมอลำระเบียบวาทศิลป์นำทีมหมอลำนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายทำบุญตักบาตรรับ

0: กข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
6: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: สมัครสมาชิกก่อนไปเติมน้ำมันสุดคุ้มที่ปั๊ม Sasco กันเถอะครับคุณผู้ฟังครับสมัครง่ายครับเข้าไปในไลน์แล้วก็ค้นหา @sasco นะครับสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาทั่วไทยนะครับสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนครับแล้วก็เมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับเพิ่มอีก1ขวดนะครับแล้วก็สามารถนำคะแนนครับที่สะสมมาเยอะๆเนี่ยนะฮะมาแลกส่วนลดน้ำมันได้ใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนะครับที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาทั่วไทยกันเลยนะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ

0: คนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
8: แคบิวเคราตินครับยืนหนึ่งเรื่องผมสวยครับกับเซตแคบิวเคราติน5ชิ้น5ขั้นตอนครับคุณผู้ฟังประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์และซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับให้ผมแข็งแรงครับคุณผู้ฟังปกป้องเส้นผมจากมลภาวะผมนุ่มลื่นนะครับสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับผม1ชุด5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทเราจำหน่ายนะฮะราคาพิเศษครับโปรโมชั่นเพียงแค่550บาทและแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆ1ตัวจาก FM 90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อโทร0923524446นะครับผม

0: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วครับคุณผู้ฟังครับเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะนึกว่าจะอาทิตย์แบบอาทิตย์นู่นๆนะครับอาทิตย์จะถึงนี้แล้วเหรอครับอุ้ยนะฮะโอ้นะฮะเตรียมตัวไม่ทันช่วงนี้อ้วนมากเลยนะครับเดี๋ยวลดน้ำหนักแป๊บนึงนะฮะเออต้องไปเป็นพิธีกรอีกนะครับอ่ะโอเคฮะมาเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าคุณผู้ฟังศิลปินเยอะมากจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อเอ๊ะพักดีครับท็อปนรากรเต้าหยองนะครับผมบีบุษกรแอนนาปรีชญานะครับศิลปินภูไทยครับพ่อวีวิรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาลนะครับแมนมณีวันอามน้อยก็มาครับผมโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒเต็นพิชยาใบบัวเอาใบบัวมาปกไม่ใช่สิใบบัวพรชนกนะครับอามชิงช้าสวรรค์นะครับพบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับเวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองครับคุณผู้ฟังนะครับศิลปินเยอะขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับจะพลาดได้ยังไงล่ะครับอย่าลืมนะฮะเอามาลัยเงินแสนเงินล้านไปฝากศิลปินที่เรารักด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนยาสมุนไพรทราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถสารสกัดสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับหมดเวลาของดีเจบุ๊กแล้วฮะถึงเวลาบ๊ายบายส่งไม่ต่อให้พี่โจ้ละพลนะจ๊ะวันนี้ส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: วันนี้รับหน้าที่แทนดีเจชูวรพลอีก1วันนะครับดังเพราะฮิต 100% ครับ

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ตอดไรย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเนื่องจากว่าใช้ชีวิตที่เร่งรีบครับมีความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดนะครับอยากห่างไกลกรดไรย้อนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ครับเพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ครับซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ยังมีวิจัยนะครับสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นนะครับหลังไมค์022807127ทักทายมานะครับจากคุณนิตยาบางกรวยคุณยายสง่ายมราชคุณชูชาติตะลิ่งฉันด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะครับน้ำก็กำลังจะระบายอยู่บางที่ก็แห้งแล้วนะครับบางที่ก็ยังท่วมขังอยู่บ้าง

0: ำรงวงทองครับขันหมากเศรษฐีและก่อนหน้านั้นขอเป็นเพลงในหัวใจเธอกุ้งสุธิราชเพลงที่คุณขอมานะครับจากหลังไมค์022807127ป้าพินประชาชื่นนะครับส่งกำลังใจมาด้วยนะครับจากทางหลังไมค์แล้วก็คุณสามพรานจากจตุจักรนะครับชื่อสามพรานใช่ไหมฮะแต่ว่าฟังอยู่แถวจตุจักรนะครับไม่ได้ฟังอยู่แถวสามพรานนะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ทักษิณนะครับซึ่งจะมาเจอกับเราอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับมาพร้อมกับระเบียบวัฒนศิลป์พ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรบีบุษกรแล้วก็แอนนาพรีชยาด้วย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับงานนี้นะหมอลำสองคณะที่เรียกว่าเป็นหมอลำระดับท็อปของไทยแลนด์นะฮะระเบียบวัฒนศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาลครับ

ึ่งเพลงฮิตจากร็อกแสลงนะครับมอเตอร์ไซค์ห้างนะใครที่ตื่นแล้วนะครับรายงานตัวด้วยนะหรือว่าใครยังไม่ได้นอนก็รายงานตัวได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้2:38 นะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ห้างเพลงที่ฮิตในช่วงนั้นนี่ก็มีอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าฮิตพอๆกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้าง

ของมาจากแถวแถวจตุจักรนะครับจตุจักรก็น้ำลดลงแล้วเนาะเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวกแล้วนะครับยังเหลืออีกบางที่นะครับที่น้ำยังท่วมขังอยู่รอระบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: โอพีรพลครับขอกอดให้หายเหนื่อยก่อนหน้านั้นเลยทั้งชลทีคนบทใช่หายใจก็ผิดสักดาคำพิมูลครับความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลยแล้วเราเริ่มต้นด้วยหมดสิทธิ์คำสร้อยอกหักตอนพักยกนะครับนี่คือดังเพราะฮิต 100% นะครับวันนี้ดีเจแทนรับหน้าที่แทนดีเจโจ้วรพลนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ดูช่องลงครับและนี่คือสามัญบ่อซ้ำนะครับและที่คุณช่วยเลือกมาทาง SMS 468-9990
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะครับวันนี้แนะนำพิมพ์เสน้ำครับสรรพคุณคือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและอีกมากมายนะครับโดยมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และแบบกระปุกนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศครับ

รอพี่ที่หาดใหญ่ครับจากเต็นท์พิทยาครับหนึ่งในศิลปินที่ผ่านเวทีประกวดมาหลากหลายทีเดียวนะครับเธอจะมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตครับลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11 โมงเรามีนัดกันนะครับพร้อมกับศิลปินมากมายเลยนะแล้วก็ของแจกของแถมนะครับจากผู้สนับสนุนของเราเพียบเลยนะครับบอกเลยว่าต้องเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ไปเลยนะฮะขอแนะนำเป็นกระเป๋า90ลูกทุ่งรักไทยนะ

0: ยางผลัดใบใจผัดรักครับดาวใต้ปลายพญาครับเจ้าคนครับใครที่ใช้ยาจุดกันยุงปลาหานฟ้าอยู่นะครับตอนนี้บอกให้รีบเลยนะครับเพราะว่าใกล้หมดเขตแล้วสำหรับการที่คุณจะไปลุ้นโชคทองนะครับจากหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับตัดฝากล่องของยาจุดกันยุงตราหานฟ้านะครับแบบไหนก็ได้เลยนะครับเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่อยู่ด้วยนะครับส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับวันนี้29และใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับอีกวันเดียวเท่านั้นนะครับลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ด้วยนะครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับยาจุดกันยุงตราหานฟ้ามี3แบบด้วยกันนะครับทั้งออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงควันน้อยกล่องสีดำนะครับทั้ง3แบบนี้แบบไหนก็ได้เลยนะครับหรือว่าใครใช้ทั้ง3แบบก็ตัดฝากล่องมาได้ทั้ง3แบบเลย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟรับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
7: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไถนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
7: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
1: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
7: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบ

อนชัยเมริเชนกับเพลงอ้อนจันนะครับเป็นผลงานจากปลายปากกาของครูดออินทนนท์ร่วมกับครูฉลองผู้สว่างครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับขอร่วมไว้อาลัยให้กับครูดออินทนนท์นะครับที่เพิ่งจากพวกเราชาวลูกทุ่งไปนะครับผลงานของครูดอยนะครับมีหลากหลายบทเพลงมากๆเลยนะครับที่สร้างชื่อให้กับสอนชัยเมฆวิเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเสียงซอสั่งสาวบัวหลวงบึงพลานสะพานรักสะพานเศร้านะครับนี่คือผลงานเด็ดๆแล้วก็เด่นๆของครูดอยอินทนนท์นะครับที่มอบให้กับสอนชัยเมฆวิเทียนครับ

0: ที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
1: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเฟตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ซิงเกิลล่าสุดของไฟล์กนกพรนะครับที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราแล้วตอนนี้อันดับที่5ครับก็คือแล้วเนาะFC ของน้องปลายกนกพรนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจด้วยนะครับเธอจะมาเยือนลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4เรามีนัดกันนะครับ11โมงเป็นต้นไปนะต้องเจอกันให้ได้นะทุกคนพร้อมกับระเบียบวัฒนศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยนะครับแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์อามชิงช้าสวรรค์เต้นพิทยาใบบัวพรชนกครับมากันแน่นเลย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: พาคุณไปเที่ยวบ้านงานกันนะครับที่มาวันเขามั่นเอกพลมนประการมั่นบ่มีมือแต่งนะครับเวียงดฤมลของมั่นเป็นของขวัญสอนสินชัยมือสังหารนะครับเจมอาทิตย์และชัดชาติชนกรและนี่คือแค่รับเชิญจากไม้พิรมพรนะครับ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปรเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรเซียนพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโปรเซียนแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนซึ่งจะมี3แบบนะครับทั้งขวดแก้วโรออนและสำลีพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนนะครับทั้งยาดมและพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนช่วยคุณได้แน่นอนครับโปรเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage Poisien TikTok Poisien Official TH และ YouTube Poisien Official ครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพลงใหม่จากเสถียรธรรมมือนะครับที่อยู่ในอันดับที่7ครับใน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยคนใช่ที่ใกล้

0: ามความเคลื่อนไหวของชาร์ตเราได้ทุกวันเสาร์นะครับ11 นาฬิกากับดีเจออยนะ
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณพรเพชรบูรณ์นะครับบอกว่าสวัสดีท้าวันจันทร์ดีเจแทนไม่ใช่ฮะวันอังคารแล้วนะขอให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมปลอดภัยทุกคนนะครับ

0: ันที่4ตุลาคมนี้นะครับเราจะได้เจอกันแล้วกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับเรานัดกัน11โมงนะครับศิลปินมากันเพียบเลยนะครับทั้งระเบียบวัฒนศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: รับคูปองเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรนะครับหย่อนลงที่กล่องบูธช้างไทยนะครับแล้วก็รอลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงได้เลยนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเชเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
2: เล่าข่าว90
3: ฮิวใจแฟนๆอีกแล้วฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์ล่าสุดได้เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการแสดงตะวันออกมหาวิทยาลัยชินวัตรวิทยาเขตปทุมธานีถือผ่านเข้าพิธีไหว้ครูประจำปีก่อนโชว์ร้องเพลงช่วงค่ำงานนี้แฟนๆยังตามไปคล้องมาลัยให้อีกด้วยค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: อ่าฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
10: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
9: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
12: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
13: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
14: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
15: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
16: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
17: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
10: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

บ่ฮู้หมดหนทางสู้เหลือแต่ทางจนวันนี้ในทุกเหตุผลลมหายใจมีแต่น้ำตาลูกจึงหอบ

0: เพลงใหม่จากเทพบุตรสายมูนะฮะก็จิรพัฒน์ครับกับเพลงลัดคิวรวยไฮแน่รางวัลที่1ขอสัก9ใบนะแม่ใบเดียวก็โอเคแล้วล่ะขอให้ได
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

สนานะครับคาถาคุณแผ่หลวงพ่อกรวยครับตอนนี้เรามีเฟซไลน์นะครับหลายคนเข้ามาทักทายแล้วตอนนี้คุณยายสง่านะครับคุณบัวไลสวัสดีทุกคนนะครับที่เ

0: แบบว่าเมื่อวันไปทำความสะอาดที่ทำงานมาสลบเลยน้ำเข้าที่ทำงานเหรอครับผมหลายๆที่ก็เป็นแบบนี้นะครับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับฝนก็หยุดตกแล้วหลังจากน้ำลดนี่แหละก็ต้องทำความสะอาดกันแบบว่าสุดๆเลยดีกว่านะครับนะแต่ละที่นะครับที่น้ำเข้าไปนะครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดๆแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ดูแลผมสวยอย่างมืออาชีพนะครับเซตแคบิลเคราตินนะครับในชุดนี้จะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยแชมพูเคราตินที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนการสระเลยนะครับหลังจากนั้นคุณก็ใช้ทรีทเมนต์เคราตินต่อกันเลยนะครับทำให้ผมนั้นมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันใช้หลังสระผมนะครับหลังจากสระผมเสร็จนี่เลยครับเซรั่มเคราตินนะครับคุณหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือลูบผมให้ทั่วนะครับเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยให้ผมนั้นเงางามครับต่อเนื่องไปนะครับ Leave on Hair เคราตินเป็นสเปรย์นะครับหลังจากนั้นก็สุดท้ายขั้นตอนนี้ Silky Hair Oil เคราตินนะครับทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ราคา695เป็นราคาปกติราคาไม่ปกติก็มีฮะเป็นราคาพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งที่ทำร่วมกับ Carebill นั่นเองนะครับ550 50ครับคุณจะได้5ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ได้เสื้อน่ารักน่ารักไปใส่ด้วยนะครับ0923524446โทรเบอร์นี้ได้เลยนะ0923524446ครับ

นรพลครับอ้ายบักควรถือฮักนึกถึงตอนที่เขามาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เลยนะฮะนึกถึงรอยยิ้มและฟันจอบเล็กๆของเขา คุณขนองบอกคนมีความรักในหัวใจก็จะทำให้กระทุ่มกระชวยตลอดนะฮะเนาะ

0: เดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่นะครับฟังเพลงเพลินๆทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์1ชั่วโมง6โมงกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับเพลงฮิตที่คิดถึงนะทุกคนนะแล้วขอไปสลีปอยู่แถวๆนี้แหละ
1: ลูกทุ่งรักไทยพักฟังรายการจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับมา

60ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

พลงซิงเกิลแรกนะครับจากวาจันทร์ศิลป์ครับที่เสพบำให้ด้วยกันละกันระดับเวทีครับผมทุกๆท่านเลยนะครับภาวะแซกซอนครับจากสังกัดค่ายกีตาร์เรคคอร์ดนะครับผม

ะครับ1โปรแกรมเล่นครับผมในช่วงนี้นะฮะเป็นโปรแกรมเป็นซิงเกิลแรกครับผมซิงเกิลตัวนะครับสำหรับออยแสงสีนะครับขอบคุณเสียงตรบมือครับผม

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

จ้าเฮ็ดกับอายในมือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

พลงซิงเกิลแรกนะครับจากวาสันต์ศิลป์ครับพิเศษมาให้ด้วยกันละกันด้านเวทีครับผมทุกๆท่านเลยนะครับภาวะแซกซอนครับจากสังกัดค่ายกีตาร์เรคคอร์ดนะครับผม

0: สิ้น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: สุริพรนำไพพงศ์ครับให้ตายไปกับใจตายอรทัยวันที่บ่มีอ้ายก็จักรพันธ์ขอโทษที่คิดถึงแล้วก็เริ่มต้นด้วยอรวีสัจจานนท์มาช้าก็เป็นที่หนึ่ง
1: สวัสดีค่ะสิริพรนำไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สวัสดีพี่นางครับสวัสดีพี่น้อยภาษีเจริญคุณยายสง่ายมราชนะคะคุณนิตยาบางกลวยป้าพินประชาชื่นป้าเล็กตลาดพลูคุณนวพลพิจิตรคุณปุ้ยพงเพชรนะครับบอกว่างานวงวานเช้านี้น้ำลดแล้วรถสัญจรไปมาได้แล้วครับหลายๆที่ก็เป็นแบบนี้เนาะน้ำลดแล้ว

0: วันนี้29กันยายนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเราจะได้เจอกันแล้วครับนับถอยหลังกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับเรามีนัดกัน11โมงเป็นต้นไปนะครับพบกับ2หมอลำวงแบบยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับนั่นก็คือระเบียบวาทศิลป์โดยพ่อเอกภักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคคนเดชมีบุษกรแอนนาพรีชยานะครับและหมอลำศิลปินภูไทยครับโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักษ์และก้องชัชวาล
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ไปถึงงานปั๊บเลยนะครับคุณแวะไปที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งนะครับไปเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับรับคูปองก่อนด้วยนะครับแล้วก็รอลุ้นทองคำที่จะแจกกันทุกชั่วโมงได้เลยนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเทียมยาสตีเวโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ

จากสุโขทัยระทมนะครับมาถึงสระบุรีร้องไห้นะครับคุณชมัยพรทักทายมานะครับป้าปาคุณออนประเสริฐด้วยนะครับคุณมานีพี่ไก่วัดอรุณคุณอรสาคุณธีรวรรณนะครับบอกลาดกระบังน้ำยังไม่ลดเลยนะครับเอาใจช่วยครับถ้าฝนไม่มาเติมเดี๋ยวก็น่าจะทยอยลดลงไปเรื่อยๆนะครับคนต้นน้ำคุณรัตนะครับคุณลำพวนคุณบัวไลคุณแมวเหมียวนะครับคุณอวยพรคุณอมรินทร์คุณเตชินแม่น้องเก๋คุณจันทร์สิริแล้วก็ป้า

0: สิทธิ์คำสร้อยกับเพลงเพื่อผิดหวังนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองแล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูง

0: ถึงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองนะครับผ่าน MyMo ได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-11
4: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
5: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟวงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
10: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
9: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
10: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพลงจากสายันสัญญานะครับเสียงพินสกิดสาวนะครับผลงานจากปลายปากกาของครูดอยอินทนนท์นะครับที่แต่งให้กับสายันสัญญานะครับในยุคแรกๆเลยนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับร่วมไว้อาลัยครูดอยอินทนนท์นะครับที่จากพวกเราไปนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับให้ครูนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีครับแล้วรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับที่แต่งให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนในยุคแรกๆเช่นเดียวกันแล้วก็ส่งให้สอนชัยเมฆวิเชียนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผลงานของครูดอยนะครับที่แต่งให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนมีหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงซอสั่งสาวเพลงนี้บัวหลวงบึงพลานสะพานรักสะพานเศร้า

0: ฟังที่น่ารักครับ FM 90ตรงรักไทยนะครับและยาดมตาโปรยเสียนั้นชวนคุณไปเที่ยวฟรีครับตลอดทริปเลยลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามเราจะเดินทาง13ธันวาคมครับไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับ02-280-7127 นะครับโทรแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคุณจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโปรยเสียงนะครับใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับแล้วทุกวันเสาร์11นาฬิกาในช่วง DJ ออยนะครับรอลุ้น DJ โทรกลับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดี
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโปรยเสียงลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
4: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
3: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
4: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
13: ฉันธนาชัชชา
14: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
12: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
15: ขอเป็นทางทานเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
16: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
17: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

คุณขอมาเราจัดให้แจ็คธนพลคนแบกรักครับแล้วเราต้องเบรกสักครู่นะครับทุกคนฟังเพลงเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับเลือกเพลงไว้อย่างเพราะเลย7:30เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงที่คุณขอไว้นะครับเราจะกลับมาเริ่มต้นด้วยรอเธอที่ท่าน้ำนนท์แล้วกันนะ